ทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณเทียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคดชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2

ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศประชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในพระราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรฐานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า

0: เมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญที่ LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำ

บรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: จ้าของปู่น้องเจียว
4: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
4: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มาหาอะไรบ้านนอก
5: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะ

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
9: 8:25 นถึง 10:40 น
8: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
7: ฟัง
3: ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
8: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ข้าก่อน
9: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
9: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
8: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณ

0: มีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
1: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
1: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
3: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
4: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
1: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
5: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
4: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
1: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
5: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
4: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
5: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
1: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
5: ้
4: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
0: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
5: โหอย่างนี้นี่เอง
4: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
5: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
6: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
3: นิโรธมรรค
1: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
5: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
4: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
3: คำธรรมคำไทย
2: เ
5: ป็นอะไรไปศิลาหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
5: หงุดหงิดแบบนี้แปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
5: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
5: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสีย

0: กว่า
1: ดีแล้วดีแล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

จากการขุดแต่งบูรณะศาลตาผาแดงโบราณสถานในศาสนาฮินดูที่มีรูปแบบศิลปกรรมแบบวัฒนธรรมเขมรกำหนดอายุราวต้นพุทธศตวรรษที่18ได้พบกลุ่มเทวรูปและเทวสตรีหินทรายจำนวนหนึ่งซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปกรรมพบว่าเทวรูปและเทวนารีจากศาลตาผาแดงแสดงถึงลักษณะศิลปกรรมที่ร่วมสมัยกับศิลปะเขมรแบบบายนเทวรูปองค์นี้มีลักษณะที่งดงามรองศอทำเป็นแผ่นใหญ่กึ่งกลางขอบล่างทำเป็นปลายแหลมตกแต่งด้วยลายดอกไม้ใบไม้และลูกประคำทรงสังวาลสองเส้นไขว้ทับกันกลางพระอุระสายรัดองค์อยู่ใต้ผ้าทรงชายผมจะพาดทับสายรัดองค์ตรงพระวรกายด้านขวาลักษณะชายพกเป็นรูปสามเหลี่ยมทิ้งเป็นแนวลงมาเทวสตรีหินทรายประดับกรองสอแผ่นใหญ่ลักษณะเช่นเดียวกับการประดับกรองสอที่เทวรูปพระอุระเปลือยพระภูษายาวคาดเข็มขัดลายดอกไม้ชักชายพกห้อยออกมาข้างพระองค์เทวรูปสำริดในศาสนาฮินดูที่แสดงสุนทรียภาพแบบศิลปะสุโขทัยได้แก่เทวรูปพระนารายณ์และเทวรูปพระหริหระรูปเคารพที่รวมพระศิวะกับพระนารายณ์เข้าไว้ด้วยกันเทวรูปทั้งสองงานสร้างสรรค์ชิ้นเยี่ยมตามแบบศิลปกรรมสุโขทัยที่ได้รับการพัฒนาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่19ถึง20เทวรูปสำริดสององค์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยและเคยประดิษฐานที่เทวาลัยมหาเกษตรภายในมณฑปวัดศรีชุมเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งขนาดใหญ่โดยมีนามว่าพระอัจฉนะมีความหมายว่าผู้ไม่หวั่นไหวสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

0: ดยหลักฐานทางเอกสารพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าบริเวณแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จนเรศวรมหาราชได้เคยมาประชุมทัพกันอยู่ที่นี่ในคราวที่จะเสด็จไปปราบเมืองสวรรคโลกอันเป็นต้นตอของตำนานเรื่องพระพุทธรูปพูดได้โดยช่องผนังของมนตบได้ค้นพบศิลาจารึกหลักที่สองเรียกว่าจารึกวัดสีชุมที่เล่าเรื่องราวของการก่อตั้งราชวงศ์สุโขทัยของคนไทยกลุ่มหนึ่งและที่เพดานของช่องผนังดังกล่าวมีภาพจิตรกรรมลายเส้นเป็นภาพเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆที่เรียกว่าชาดก
1: ท่านยิ้มใจดีจังเลยนะครับคุณปู่ครับท่านพูดได้จริงๆเหรอครับ
2: คนเก่งของปู่กลัวซะแล้วเหรอฮะ
1: ไม่ดิกลัวสักหน่อย
2: มาๆๆปู่จะพาไปดูอะไร
1: ฮะฮะมีประตูด้วย
2: ประตูนี้มีบันไดวนขึ้นไปด้านหลังองค์พระแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดห้ามขึ้นบางทีเสียงที่ได้ยินเนี่ยอาจจะเป็นเสียงพูดของคนที่เดินอยู่ในอุโมงค์นี้แหละคนไม่รู้ก็คิดว่าพระพูดได
1: ้เฮ้ยคิดว่าท่านพูดได้จริงๆซะอีก
2: หายกลัวแล้วล่ะสิฮะ
1: อิดไม่ได้กลัวนะครับมาเที่ยวครั้งนี้ต้องขอว่าสนุกสุดๆเลยครับ
3: มาแล้วจ้าของปู่น้องเจียว
4: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
4: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มหาลัยบ้านนอก
5: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: เรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม
2: ่ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
2: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
3: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
3: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
2: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
3: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
2: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
2: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
2: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
4: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
2: เมฆดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
5: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
2: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
5: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
2: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
5: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
2: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
3: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
3: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
8: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีพ่อ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: เออ
3: ไหนๆมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่า
4: ทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่บ้า
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัย
9: ครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้

0: เอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
2: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
3: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
2: เย้ดีใจปลอดภัย
0: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
3: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
3: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
1: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
3: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: เสียงเสียงนาฬิกาปลุกโอ้ยไม่ไหวง่วงนอนง่วงนอนไม่ตื่นตอนนี้โอ้ยไม่ขอนอนต่ออีก10นาทีแล้วกันนะโอ
1: ้ยในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา7:45เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ7:45โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอนดีโอ๊ยปวดหัวอ้าย
1: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์

0: แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับ
2: เริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mee Si Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกเอง Are you ready?
1: Yes, yes.
2: Are you ready?
1: Yes, yes.
2: Okay, let's see our topic for today. Okay.Let's read together. Healthy.
1: Healthy.
2: Lifestyle.
1: Lifestyle.
2: Healthy lifestyle.
1: Healthy lifestyle.
2: Lifestyle คือการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างไรคะ
3: Lifestyle.
2: ใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนั่นเองทีนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่เขาใช้ชีวิตแบบที่มีสุขภาพดีเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะกิจกรรมแรกของเราค่ะนกจะพาเด็กๆต้นทางและปลายทางเนี่ยไปทบทวนคำศัพท์ด้วยเกม Miming Game Miming Game คืออะไรเอ่ยเราเคยเล่นไปแล้ว1ครั้งเกมใบ้ท่าทางนั่นเองโดยที่คุณนกนะคะจะแบ่งเด็กๆในห้องต้นทางนะคะออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน I will divide you into two groups ตั้งแต่กล้องนะคะปุนป้านแล้วก็ Nice อยู่นี่ค่ะกลุ่ม Aที่เหลือค่ะ3คนอยู่กลุ่ม B คุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มให้นักเรียนปลายทางได้เลย เดี๋ยวที่คุณนกนะคะจะให้ตัวแทนเด็กๆจากแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาใบ้ท่าทางให้เพื่อนนะคะแล้วให้เพื่อนเดาสิคะว่าวลีที่เพื่อนกำลังแสดงท่าทางอยู่นั้นคือวลีอะไรซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วทั้งสิ้นนะคะอ่ะทีนี้คุณนกขอตัวแทนจากกลุ่ม A ค่ะขอ1คนค่ะใครดีอ่ะกล้องเชิญค่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพนะจ๊ะกลุ่มไหนตอบได้ก่อนต้องทำอย่างไรคะ Raise your hand before speaking okay ready okay วิให้ดูก่อน okay alright let's go
3: wash
2: handsNo, not wash the dishes. Wash hands, correct. ดูคำตอบกันค่ะ Wash hands. Group A, 1 point. Very good. เดี๋ยวจะให้เพื่อนนะคะอยู่กับเราใบต่ออีกหนึ่งภาพนั่นเองเราจะได้ยินเสียงสัญญาณใช่ไหมคะเมื่อกี้มีเวลาให้นักเรียนใบแล้วก็ทายเนี่ยกี่วินาที 10 วินาทีนะฉะนั้นดูค่ะ Let's see number 2.Okay, let's go. Brush teeth. Okay, correct. Group B ค่ะ brush teeth. Correct. เยี่ยมมากนี่ทายได้ก่อนที่เวลาจะหมดอีกนะคะเพื่อนๆปลายทางทันไหมเอ่ย Okay, thank you very much. ไปได้เลยค่ะขอตัวแทนค่ะคนใหม่ใครคิดว่าตัวเองแสดงท่าทางได้ดีออกมาได้เลย Okay, ready for number 3.หน้าตาไม่มีใครยอมใครเลยนะคะโอเค let's go take a bath take a shower or take a bath มาดูเฉลยกันค่ะคำนี้คือ take a bath ค่ะ 1 point for group A โอเค the next oneThe next one is ready?

0: Okay, go. No, not wash the dishes. No, not mop the floor.
1: Sweep the floor.
0: Sweep the floor? No. เอาใหม่ค่ะทำท่าต่อทำยังไงเฮ้ยค่ะ No, not wash the dishes. Sweep the floor. No.
1: Clean the toilet.
0: Clean the toilet. Correct. Clean the toilet. Okay, ha. Thank you very much. clean the toilet มีความหมายว่าอะไรลูก
1: ล
0: ้างห้องน้ำเพื่อนอุตส่าห์ถูเต็มที่เลยนะยังไม่เห็นใช่ไหมโอเคค่ะ one volunteer for group A and one volunteer for group B ready let's goMake the bed very good. Make the bed มีความหมายว่าอย่างไร Make the bed เก็บที่นอนหรือพับที่นอนเพื่อนปลายทางดูการแสดงของเพื่อนต้นทางแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะทายได้ไหมเอ่ยคำนี้ค่ะอ่านตามนะ Make the bed Very good Next one คำนี้ยากนิดหนึ่งนะคะเป็นคำที่เรียนกันไปเมื่อนานแล้วคำนี้Ready Let's goNot take the trash out. Wash the dishes? No. มีเสียงด้วยนะคะเก็บของใครได้เก็บของ No, not leave things on the floor. เก็บของค่ะใช้อะไรใช้ดีใช่ค่ะ tidy the room group A tidy up the room โอเคจำด้วยนะคะว่าตัวเองได้กี่คะแนนแล้วนะขอบคุณมากค่ะถัดไป the next one มาเลยค่ะready let's goSweep the floor. Sweep the floor. Very good. Sweep the floor. ไหนเพื่อนทำท่าอย่างไรเมื่อกี้ไม่ Sweep the floor ใช่ไหมคะไม่ใช่ตีกอล์ฟนะไม่ใช่โอเคเยี่ยมมากแสดงว่ากรุ๊ป B แสดงว่าเพื่อนเนี่ยสามารถใบให้เราได้อย่างดีเลยนะคะถัดไปค่ะ Sweep the floorทำให้เหมือนนะคะวลีนี้เอาแบบสุดๆนะ ready
1: yes
0: let's go do exercise ถูกต้อง do exercise okay let's check the answer do exercise คืออะไรเอ่ยออกกำลังกาย okay thank you very much two more left อีกสองข้อค่ะมาready แอบดูปะเนี่ยไม่ได้แอบดูนะโอเค let's go ไปยัง go ยังไม่ปลายทางยังไม่ทันเห็นท่าเลยเอาใหม่ค่ะทำอย่างไรเมื่อกี้รู้เลยรู้จากท่าไหนคะแค่นี้โอเคนี่รู้เลยโอ้โหเก่งมากฉะนั้นใครได้ละเนี่ยให้ทั้งสองทีมเลย clean the windows ภาพสุดท้ายแอบดูก่อนอุ๊ยคำนี้ก็เคยเรียนไปแล้วเมื่อไม่นานมันเรียนไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะพร้อมไหม Let's go Not take a shower Wash hair Very good

0: Wash hair ยามาค่ะคำนี้ wash hair นั่นเองขอบคุณตัวแทนของเราด้วยนะคะอ่ะฉะนั้นขอสรุปค่ะเมื่อสักครู่มีคำว่าอะไรบ้างที่เราเล่นเกมกันไป sweep the floor take a bath clean the toilet make the bed clean the windows what else มีอะไรอีกคืออะไร sweep sweep the floor okay very good อ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองได้อย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องถามและตอบคำถามและต้องเขียนประโยคที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดูแลตัวเองได้นั่นเองอ่ะทีนี้คุณนกมีประโยคมาให้เด็กๆดูคุณนกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเคยเจอประโยคนี้แล้วอ่ะลองอ่านเองค่ะ one two three how often do you do exercise ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะคุณทำไมคะดู exerciseคุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนอ่ะลองมาดูคนแรกค่ะ I do exercise once a week I do exercise once a week มีความหมายว่าอย่างไรฉันออกกำลังกาย once แปลว่าอะไร1ครั้งต่ออะไรคะ week ต่อสัปดาห์1ครั้งต่อสัปดาห์ถัดไปค่ะI do exercise twice a week. I do exercise twice a week. ออกกำลังกายกี่ครั้ง2ครั้งต่ออะไรเอ่ย ต่อสัปดาห์เช่นเดียวกันถัดไปดูคนนี้ค่ะ I do exercise.
1: I do exercise.
0: Three times a week.
1: Three times a week.
0: ฉันออกกำลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์คะ3ครั้งต่อสัปดาห์และดูคนสุดท้ายค่ะ I never do exercise
1: I never do exercise
0: ฉันทำไมเลยไม่เคยออกกำลังกายเลยไหนเด็กๆ เป็นแบบคนไหนบ้างไหนใคร once a week do exercise once a week 1ครั้งต่อสัปดาห์มีไหม I do exercise twice a week มีไหมเอ่ยโอเคเยี่ยมมากถัดไป I do exercise 3 times a week 3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วมีไหม I never do exercise ไม่เคยออกกำลังกายเลยจริงเหรอต้องออกกำลังกายนะไม่งั้นสุขภาพไม่แข็งแรงนะจ๊ะอ่ะทีนี้คุณนกจะให้เด็กๆอ่านออกเสียงด้วยตัวเองเริ่มจากคำถามก่อนนะคะ Ready 1 2 go
1: How often do youI do exercise
0: once a week.
1: I
0: do exercise twice a week.
1: I do exercise three times a week. I never do exercise.
0: ทำไมคุณนกจะต้องให้เราดูนี้ด้วยตัวสีแดงสังเกตเห็นไหมคะคำที่ใช้บอกความถี่ความบ่อยถ้าเป็น1ครั้งต่อสัปดาห์2ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่า3ครั้งต่อสัปดาห์วางไว้ตรงไหนของประโยค
2: ด
0: ้านล่างหรือว่าท้ายประโยคใช่ไหมคะแต่มาดูสิคะคำว่า never วางไว้อย่างไรท้ายประโยคไหมไม่จะวางไว้อยู่หน้าคำกริยาหรือว่า verb นั่นเองเราจะไม่พูดว่า I do exercise never ไม่มีนะคะฉะนั้นที่นกต้องสอนเรื่องนี้เพราะว่าเด็กๆจะต้องฝึกพูดด้วยตัวเองด้วยคำถามเดียวกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ How often do you do exercise ให้เราถามเพื่อนข้างๆค่ะว่าเพื่อนของเราเนี่ยออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณนกจะสุ่มเด็กๆออกมานำเสนอสิคะว่าเด็กๆออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้ว let's go ถามเพื่อนข้างๆได้เลย

0: ทีนี้มาดูดีกว่าค่ะว่าเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางเนี่ยออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนนั่นเองโอเค I will random your number my lucky number today is 13 13ค่ะ Nice I want to know about this question how often do you do exercise
1: I do exercise twice a week.
0: I do exercise twice a week. Nice. ออกกำลังกายกี่ครั้งคะ2ครั้งต่อสัปดาห์ Thank you very much. Okay, next one. I want number 22. Grace, how often do you do exercise?
2: I do exercise twice a week.
0: Okay, very good. Twice a week. Next, I want number 2. Who is number 2? ที่2ค่ะน้ำปัน How often do you do exercise?
3: I do exercise
0: กี่ครั้งกี่ครั้งเอ่ยบอกนกได้เป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะ3ครั้ง3ครั้งช่วยน้ำปันหน่อย3ครั้งคืออะไรคะ3 times a week โอเคน้ำปัน say it one more time
3: I do exercise
0: 3 times
3: a week
0: Okay very good Okay the last oneWho wants to answer? ใครอยากตอบหลายคนเลยขอเป็นเอิร์ธค่ะเอิร์ธ How often do you do exercise?
4: I do exercise
0: every day โอ้เอิร์ธทำไมคะเอิร์ธออกกำลังกายอย่างไรทุกวันเลยร่างกายเลยแข็งแรงนั่นเองโอเคเยี่ยมมากค่ะถัดไปค่ะเราจะมาพูดแต่เราจะพูดกันเป็นกลุ่มนะคะกิจกรรมนี้ค่ะ Let's speak โดยกิจกรรมนี้นะคะเราจะใช้บัตรคำ Healthy Lifestyle เราจะใช้บัตรคำนี้ซึ่งคุณครูปลายทางสามารถเตรียมให้เด็กๆปลายทางได้เลยนะคะในบัตรคำนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2เซตด้วยกันค่ะเซต A เด็กๆลองดูสิคะเซต A เกี่ยวกับอะไรการทำงานบ้านหรือการดูแลตัวเองนั่นเองส่วนเซต B เกี่ยวกับอะไรคะเซต B เกี่ยวกับความบ่อยหรือความถี่นั่นเองฉะนั้นเวลาที่เด็กทำกิจกรรมเราจะนั่งกันเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้นั่งกันเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละกลุ่มค่ะให้หาคนที่1ในแต่ละกลุ่มสมมุติเด็กๆหาคนที่1ในแต่ละกลุ่มได้แล้วคนที่1มีหน้าที่หยิบบัตรคําเซต A นะคะคนที่1ในแต่ละกลุ่มนะหยิบบัตรคําเซต A สมมุติว่าเพื่อนหยิบได้คํานี้ค่ะคืออะไรเอ่ย Wash your hands เพื่อนคนที่1จะต้องถามเพื่อนคนถัดไปนะคะลองถามสิคะด้วยคำว่า wash your hands 1 2 3 how often do you wash your hands เพื่อนคนที่นั่งถัดไปค่ะต้องจับบัตรคำในกลุ่มของเซต B สมมุติเพื่อนจับได้คำว่า twice a day เพื่อนก็ต้องตอบว่า I wash my hands twice a day แบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นคนที่เป็นอันดับที่2ที่ตอบคำถามเมื่อกี้ต้องมาจับบัตรเซต A และคนถัดไปต้องจับบัตรเซต B วนไปอย่างนี้เรื่อยๆเข้าใจไหมเอ่ยนะคะฉะนั้นทุกคนในกลุ่มจะได้พูดประโยคตรงนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราจะจับได้บัตรคำไหนนะคะส่วนตรงนี้ค่ะ times a week or day ให้เราเติมตัวเลขไปตามที่เหมาะสมได้เลยนะคะคุณครูปลายทางนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็สามารถแจกบัตรคำเซต A และเซต B ให้เด็กๆได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะ
5: ใครคนแรก
0: ตกลงก่อนค่ะใครเป็นคนแรก
5: ใครที่เนิร์ดสุดคนแรกเราไม่เคยเจอไม่เก่ง

0: กลุ่มใช่ไหมคะเพื่อนๆปลายทางรออยู่นะว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไร
1: Ask and answer the question How often do you do exercise? Write the names of your friends in the table
0: ให้เราไปถามเพื่อนค่ะวันนี้คุณโอให้เด็กๆถามเพื่อนด้วยคำถามเดียวเท่านั้น
1: How often do you do exercise?
0: ให้ไปถามเพื่อนนะเดินไปถามได้เลยจำนวน10คนนะคะ
1: ว่าเพื่อนเนี่ยออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนสมมติคุณนกไปถามจุ๊บแจงกับเก่งจุ๊บแจงกับเก่งตอบว่า once a day ก็ให้เขียนชื่อเพื่อนคนนั้นลงไปนะคะอ่ะจากนั้นลองมาสรุปสิคะว่าคนที่ตอบว่า once a day มีจำนวนเท่าไหร
0: ่ก็มาเขียนในช่องสุดท้าย total ได้เลยฉะนั้นเด็กๆต้องไปถามเพื่อนจำนวนกี่คนคะ10คนนะรอบๆห้องได้เลยแล้วเขียนคำตอบลงมานะคะ
1: จากนั้นแล้วจะเห็นได้ว่า
0: แบบฝึกหัดของเรามีด้านล่างด้วยตรงนี้ให้เราใส่หมายเลขให้ตรงกับความถี่ที่เพื่อนตอบ
1: สมมุติว่า once a day เราใส่หมายเลข2ตรงไหมคะ twice a day ใส่หมายเลข3แต่ถ้าสมมุติว่า
0: ไม่มีเพื่อนที่ตอบความถี่นี้เลยให้เราใส่เลข0นะคะ
1: และตรงนี้เขียนว่า none of my friends
0: แสดงว่าไม่มีเพื่อนที่ออกกำลังกายด้วยความบ่อยเท่านี้เลยนะคะ
1: จากนั้นเรามาดูค่ะข้อมูลต่อไป once a week มี Daniel คนเดียวตรงนี้เขียนเลข1และ friends ตรงนี้ให้ขีดค่าด้วย
0: เพราะว่ามีเพื่อน1คนต้องเติม s ไหมไม่เติมนะ
1: เขียนมาให้ถูกต้องจนจบแบบนี้นั่นเอง
0: คิดว่าตัวเองทำได้ไหม
2: ทำได้
1: ทำได้คุณต้องขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่25ค่ะเรื่อง Let's Survey ให้นักเรียนถามและตอบคำถามว่าอะไรคะคำถามที่เด็กๆจะไปถามเพื่อน 1 2 3
2: How often do you do exercise
1: จากนั้นเขียนชื่อเพื่อนลงไปในตารางให้ตรงกับความถี่นั่นเองคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่3ค่ะประเมินการพูดของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว Let's go Let's walk around the class

0: โอเคค่ะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะกับกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะครูปลายทางเนี่ยสามารถให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเหมือนกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะขอนักเรียนต้นทาง1คนค่ะใครสามารถออกมาสรุปได้บ้างว่าไปถามเพื่อนได้ข้อมูลว่าอย่างไรลูกแก้วลูกแก้วเชิญเลยค่ะอันแรกเพื่อนไม่มีคนตอบ once a day ฉะนั้นลูกแก้วต้องพูดว่า none of my friends
1: none of my friends
0: do exercise
1: none of my friends do exercise once a day
0: ถัดไปอันนี้มี1คนพูดว่า
1: one friends do exercise twice a day
0: โอเคได้3คน
1: 3 friends do exercise 3 times a day
0: โอเค very good next one
1: 2 friends do exercise once a week
0: โอเคถัดไป
1: 2 friends do exercise twice a week
0: โอเคถัดไป2
1: 2 friends do exercise 3 times a week
0: โอเค thank you very much ขอบคุณมากค่ะลูกแก้วคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถนำนักเรียนนะคะออกมานำเสนอข้อมูลแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆสุดท้ายแล้วเรามีแบบประเมินตนเองค่ะฝากให้เด็กๆไปทำด้วยนะคะแบบประเมินตนเองและอีกหนึ่งอย่างนั่นคือแบบบันทึกการเรียนรู้เนื่องจากวันนี้เป็นชั่วโมงเรียนสุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วนะคะลองไปสรุปสิคะว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะแล้วก็ในภาคการศึกษานี้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้ดีมากแค่ไหนนะคะและช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วงในวันนี้นะคะขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Learning is a treasure that will follow its owner everywhere เขาบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยเปรียบเสมือนสมบัติที่มีค่าเลยที่จะตามติดตัวของเจ้าของไปทุกที่เลยฉะนั้นเวลาที่เมื่อเรามีความรู้มากหรือมีการเรียนรู้มากเราก็จะเป็นคนที่มีทำไมคะมีสมบัติมากนั่นเองสมบัติในที่นี้ไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองนะแต่เป็นอะไรเอ่ยความรู้ติดตัวเราไปนั่นเองฉะนั้นวันนี้เป็นชั่วโมงเรียนสุดท้ายแล้วของภาคการเรียนที่1อย่าลืมปิดเทอมใช่ไหมไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะโอเคค่ะ See you again next semester See you again next time goodbye
2: Class waiting
3: Thank you teacher
0: เจอกันค่ะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่นี่คงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: อันรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่เห็นแล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเคขอ
2: บค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
4: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
5: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
6: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
4: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
2: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
6: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
7: ค่ะ
6: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
5: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: และสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้นะครับข้อมูลในเรื่องของแผนภูมิแท่งเนี่ยเข้ามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับแต่ที่เราได้เรียนไปในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5นั้นเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะนำความรู้ตรงนั้นนะครับที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยเอามาใช้แก้โจทย์ปัญหากันนะครับก็อยู่ในหัวข้อของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองครับคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยได้เตรียมเครื่องอะไรครับเครื่องคิดเลขมาจำได้ไหมครับให้เตรียมมานะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขนะครับในการช่วยในการหาคำตอบในวันนี้ได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันก่อนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้นะครับแสดงเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยในพ.ศ.2551นะครับแล้วก็พ.ศ.2560ใช่ไหมครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับเป็นการนำเสนอข้อมูลนะครับที่เป็นสิ่งเดียวกันนะครับมีลักษณะเดียวกันตั้งแต่กี่ชุดขึ้นไปครับตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนั่นเองโดยจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมครับของข้อมูลแต่ละชุดนะครับได้กำหนดไว้อย่างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่นำเสนอบนหน้าจอนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าก็มีการกำหนดสัญลักษณ์ของปีพ.ศ.2551นะครับโดยสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นปีพ.ศ.2560นะครับที่เป็นสีเขียวนั่นเองเส้นนะครับแสดงรายการนะครับแสดงภาคใช่ไหมครับก็จะมีตั้งแต่ภาคเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้แล้วเส้นแสดงจำนวนอะไรครับเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงอะไรเอ่ยแสดงเนื้อที่นะครับหน่วยเป็นแสดงพื้นที่เป็นร้อยละนั่นเองอย่างเช่นถ้าเป็นภาคเหนือนะครับในปีพ.ศ.2551เนื้อที่ป่าไม้มีเท่าไหร่ครับร้อยละ 56.04 นั่นเองเราจะอ่านแบบนี้นะครับว่าร้อยละเท่าไหร่ร้อยละ10ร้อยละ20นะครับถ้าเป็นภาคเหนือในปี2560เท่าไหร่ครับมีเนื้อที่ป่าไม้เท่าไหร่เอ่ยร้อยละ 52.45 นั่นเองนี่นะครับถ้าเป็นอย่างภาคตะวันออกครับพ.ศ.2551ก็จะมีร้อยละ 16.32 ปี60นะครับมีร้อยละ 14.94 นะครับก็มีภาคตะวันออกครับพ.ศ.2551ครับมีร้อยละ 21.01 2560ครับมีร้อยละ 22.34 ภาคกลางเลยครับนักเรียนภาคกลางเนื้อที่ป่าไม้ในประเทศไทยครับปี2551มีร้อยละเท่าไหร่ครับภาคกลาง
1: ร้อยละ
0: 29.81 นะครับแล้วปี60ละครับ
1: ร้อยละ 33.01
0: ร้อยละ 33.01 แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นภาคใต้ในปี2551มีร้อยละ 27.03 ครับแล้วก็ปี60ครับมีร้อยละ 24.02 นั่นเองนักเรียนจะสังเกตดูว่านะครับมีการเราสามารถเปรียบเทียบได้ใช่ไหมครับของข้อมูลในปี51แล้วก็ปี60เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับนี่ครับถามนักเรียนว่าแผนภูมินี้แสดงข้อมูลใดครับตอบพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับเป็นแสดงเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยในพ.ศ.2551และพ.ศ.2560นั่นเองครับต่อไปครับนักเรียนเส้นแสดงรายการแสดง

0: ข้อมูลใดครับตอบพร้อมกันเลยแสดงข้อมูลภาคต่างๆถูกต้องไหมครับนี่นะครับภาคต่างๆของประเทศใดก็มีตั้งแต่อะไรครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ครับต่อไปครับเส้นแสดงจำนวนแสดงข้อมูลใด
1: แสดงข
0: ้
1: อมูล
0: เนื้อที่ใช่ไหมครับเนื้อที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละนั่นเองนะครับคิดเป็นร้อยละนะครับดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนก็อาจจะต้องเลือกใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเพื่อแก้โจทย์ปัญหาพร้อมแสดงแนวคิดในการหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองนักเรียนจำได้ไหมครับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหานะครับโดยเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นแผนภูมิแท่งที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาขั้นที่หนึ่งเราต้องทำยังไงนะครับเก่งมากครับทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมครับขั้นที่สองก็คือเราก็จะต้องอาจจะต้องวางแผนนะครับในการแก้โจทย์นั้นนะครับหลังจากนั้นวางแผนปุ๊บเราก็อาจจะมีการดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับถ้าถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับก็อาจจะใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อาจจะใช้เป็นการลบนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองหรือถ้าถามถึงอะไรครับค่าเฉลี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการบวกแล้วก็การหารเข้ามาช่วยด้วยนั่นเองต่อไปครับเมื่อได้คำตอบมาอาจจะมีการตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูคำถามที่เตรียมมาในวันนี้กันเลยเรามาดูนะครับเมื่อเปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้ในพ.ศ.2551และพ.ศ.2560ครับคำถามครับนี่เริ่มจากข้อที่1เลยถามเมื่อเรียนว่าภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นครับคำถามคือภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นนักเรียนก็อาจจะต้องมาดูใช่ไหมครับว่าในปีพ.ศ.ใดนะครับที่เพิ่มขึ้นจาก2551เนี่ยไปปี60นะครับแล้วมีเนื้อที่ป่าไม้เนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือสูงขึ้นนั่นเองนะครับจากปี51น่าจะมีภาคใดบ้างครับจากที่ได้สังเกตมีภาคตะวันออกใช่ไหมครับจากแต่เดิมเนี่ยมีร้อยละ 21.01 นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับ 22.34 นะครับแล้วก็ภาคกลางด้วยนะครับสิ่งที่เรียนต่อมาก็จะมีภาคกลางด้วยเพิ่มจาก 29.81 ไป 33.01 นี่เลยนะครับเป็นภาคตะวันออกและภาคกลางคำถามต่อไปครับภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับถามว่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดดังนั้นนักเรียนก็จะต้องมาดูก่อนนะครับมาสังเกตข้อมูลจากอะไรครับข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก่อนนะครับว่าที่เพิ่มขึ้นนั้นมีกี่ภาคก็มี2ภาคใช่ไหมครับจากที่ได้กล่าวมานะครับมีภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับเมื่อเรียนว่าภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุด
1: นำมาลบ
0: กันใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยดังนั้นนักเรียนก็อาจจะต้องคิดก่อนครับว่าภาคตะวันออกเนี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับแล้วก็ลองไปคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วภาคกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าภาคใดเพิ่มขึ้นมากกว่ากันเพิ่มขึ้นมากที่สุดแล้วก็จะเป็นคำตอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองคิดดูแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับอย่างภาคตะวันออกเท่าไหร่เอ่ย
1: 1.3
0: เท่าไหร่นะครับ 1.33 เลยครับได้มาจากอะไรครับนี่นะครับอย่างภาคตะวันออกเดี๋ยวครูจะเขียนไว้นะครับว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็นำ22จุดอะไรครับ34ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับ21.01นี่นะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 1.33
0: ภาคกลางเท่าไหร่ครับครูจะหาได้อย่างไรว่าภาคกลางเพิ่มขึ้นเท่าไหร่

0: 33.01 ลบด้วย 29.81 นะครับนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะได้เท่าไหร่ครับ 3.2 นะครับคิดเป็นร้อยละ 3.2 นั่นเองดังนั้นตอนนี้นักเรียนคิดว่าพอที่จะตอบได้หรือยังครับว่าภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุดตอบได้แล้วใช่ไหมครับภาคใดครับมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นภาคกลางใช่ไหมครับคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นักเรียนก็อาจจะนำเท่าไหร่ครับอาจจะใช้การวางแผนนะครับโดยการนำ 33.01 ลบด้วย 29.81 นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราวางแผนออกมาว่าเราอาจจะต้องใช้การลบนะครับโดยนำเนื้อที่ป่าไม้ในปี60ลบด้วยพื้นที่ป่าไม้นะครับในปี2551นั่นเองนะครับก็เป็น 33.01 ลบด้วย 29.81 มีค่าเท่ากับ 3.2 นะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการในขั้นของดำเนินการหาคำตอบนะครับดังนั้นคิดเป็นร้อยละ 3.2 นั่นเองหรือ 3.20 นะครับซึ่งนักเรียนก็อาจจะตรวจสอบคำตอบนะครับโดยการลองคิดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอาจจะกดเครื่องคิดเลขเช็คคำตอบอีกสักครั้งหนึ่งว่าลบกดเครื่องคิดเลขถูกต้องหรือไม่ลบแล้วได้ 3.20 หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับที่2ข้อแรกนะครับผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปกันครับถามนักเรียนว่าภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงเอาละครับมีภาคอะไรบ้างครับ
1: ภาคเหนือตะวันออกภาคใต
0: ้มีภาคเหนือนะครับเราสังเกตจากอะไรเอ่ยว่าพื้นที่ป่าไม้เนี่ยลดลง
1: ความสูง
0: ความสูงใช่ไหมครับจากแต่เดิมเนี่ยในปี2551ถ้าลดลงเนี่ยก็จะต้องในปี60เนี่ยความสูงของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะต้องต่ำกว่าใช่ไหมครับต่ำกว่าในปี2551นั่นเองก็จะมีภาคอะไรบ้างครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาคอะไรอีกครับแล้วก็ภาคใต้นั่นเองนี่นะครับมี3ภาคแล้วถามเรียนว่าภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงมากที่สุดนักเรียนก็ต้องไปดูข้อมูลนะครับจากในแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้วิธีคิดเนี่ยคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาไหมครับเราก็ต้องมาดูใช่ไหมครับว่าอย่างภาคเหนือนะครับลดลงไปเท่าไหร่เราก็คิดได้จากอะไรครับนำอะไรเอ่ย 56.04 ลบด้วยเท่าไหร่ครับ 52.45 นั่นเองนะครับนี่เลยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับนำ 16.32 ลบด้วยเท่าไหร่ครับ 14.94 นี่นะครับได้เท่าไหร่ก็คิดมายังมีภาคอะไรอีกเลยภาคอะไรครับภาคใต้ไหมภาคใต้ครับจะคิดได้ยังไงเอ่ยนำ27.03 ลบด้วยเท่าไหร่ครับ 24.02 นะครับได้เท่าไหร่ก็เขียนมานั่นเองนี่นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็วางแผนแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าเมื่อลบกันแล้วนะครับถ้ามีค่ามากที่สุดแสดงว่าภาคในภาคนั้นนะครับมีการลดลงของป่าไม้มากที่สุดนั่นเองลองคิดมาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากภาคเหนือก่อนเอาละครับช่วยครูด้วยครับ 56.04 ลบด้วย 52.45 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 3 จุดเท่าไหร่นะ 3.59 นะครับนี่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ตอบมาแล้วต่อไปครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับ 16.32

0: ลบด้วย 14.94 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1.38
0: นะครับ 1.38 และสุดท้ายครับในภาคใต้ 27.03 ลบด้วย 24.02 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3.01
0: 3จุดเท่าไหร่นะ
1: 3.01
0: ขออภัยนะครับเดี๋ยวครูจะใช้เป็นตัวหนังสือสีเขียวนะครับ 3.01 นั่นเองนี่นะครับ ดังนั้นถามนักเรียนครับภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงมากที่สุดภาคอะไรเอ่ย
1: ภาคเหน
0: ือใช่ไหมครับว่าเพราะว่าลดลงไปตั้งร้อยละ 3.59 นะครับนี่เลยและคิดเป็นร้อยละเท่าไรครับก็ 3.59 นั่นเองนะครับก็นำ 56.04 ลบด้วย 52.45 เท่ากับ 3.59 เนี่ยจะต้องตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าสาเหตุใดที่แต่ละภาคเนี่ยมีเนื้อที่ป่าไม้ที่ลดลงเนยคิดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับอาจจะมีเก่งมากครับที่นักเรียนตอบมานั้นถูกหมดเลยนะครับนักเรียนบอกว่าก็อาจจะมีการตัดต้นไม้ทำลายป่าใช่ไหมครับหรือนักเรียนจำช่วงที่มีฝุ่นนะครับในภาคเหนือเยอะๆไหมครับ
1: จำได
0: ้ครูจำได้เลยนะครับว่าพอมองออกไปแล้วเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีเทาไปหมดเลยนะครับแทบจะไม่เห็นส่วนที่เป็นสีฟ้าเลยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะต้องใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนั่นเองก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่มนุษย์นะครับได้ทำด้วยนะครับกระทำด้วยก็คือมีการอะไรครับจุดไฟเผาป่าใช่ไหมครับหรืออาจจะเกิดจากภัยธรรมชาตินะครับเพราะช่วงนั้นก็อาจจะเป็นหน้าร้อนนะครับก็อาจจะทำให้เกิดไฟป่าได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปกันนะครับถามเมื่อเรียนว่าพ.ศ.2551เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่โอ้คำถามนี้ก็เพิ่มระดับความยากขึ้นมานิดนึงนะครับก็อาจจะคิดหลายขั้นตอนหน่อยนักเรียนคิดว่าเราจะสามารถหาได้อย่างไรครับว่าพ.ศ.2551เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่ทำไงครับก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจโจทย์ก่อนใช่ไหมครับอาจจะต้องมาสังเกตนะครับข้อมูลจากอะไรครับข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับว่าในปี251เนี่ยเนื้อที่ป่าไม้ในแต่ละภาคเนี่ยมีเท่าไหร่บ้างใช่ไหมครับมีคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่บ้างหลังจากนั้นเราจะหาค่าเฉลี่ยได้อย่างไรครับ
1: นำ
0: เนื้อที่ป่าไม้นะครับที่คิดเป็นร้อยละเนี่ยนะครับของในแต่ละภาคเนี่ยในปี251เนี่ยมารวมกันหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: หารด้วย
0: จำนวนภาคนั่นเองนะครับจำนวนภาคมีทั้งหมดกี่ภาคครับมีกี่ภาคครับมี5ภาคนั่นเองนะครับก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ครับนี่นะครับนำ5จำนวนนี้มารวมกันทั้งหมดหารด้วย5ไปครับเริ่มจาก 56.04 บวกด้วย 16.32 บวกด้วย 21.01 บวกนะครับ 29.81 แล้วก็สุดท้ายบวก 27.03 ครับได้เท่าไหร่นะครับเราก็หารด้วย5นั่นเองเอาละครับตอนนี้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขไปพร้อมๆกันเลยครับห้าสิบหกจุดศูนย์สี่นะครับบวก 16.32 บวก 21.01 บวก 29.81 บวก 27.03เท่ากับเท่าไหร่ครับ150.21มั้ยครับใช่ไหมเอ่ย 150.21 2 1นะครับแล้วหารด้วย5ครับหารด้วย5แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 25.028
0: 25นะครับทำไมคุณครูได้เป็น 30.042 ได้เท่าคุณครูไหมครับ
1: ใช่
0: นักเรียนบางคนก็ยังอาจคิดผิดอยู่นะครับนักเรียนลองตรวจสอบคำตอบใหม่อีกครั้งนึงนี่นะครับแล้วก็มีใครได้ 30.042 เหมือนครูไหมครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่มั่นใจนะคำตอบเราถูกหรือไม่นะครับอาจจะกดเครื่องคิดเลขเช็คคำตอบดูอีกสักครั้งนึงก็ได้นะครับนี่สรุปแล้วนะครับได้เป็น 30.042 นั่นเองนะครับต่อไปครับในปี2560เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่ตอบได้ไหมครับ
1: ตอบได
0: ้ข้อนี้เดี๋ยวลองให้นักเรียนลองคิดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคำถามเนี่ยก็คล้ายๆกับข้อที่ผ่านมานะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะต้องทำได้

เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับขอถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างครับ20เท่าไหร่เอ่ย 29.352 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถูกต้องหรือไม่จะคิดได้อย่างไรครับว่าพ.ศ. 2560เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูก่อนใช่ไหมครับเราอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วนะครับรู้ว่าโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นเราก็จะมาดูนะครับว่าข้อมูลจากแผนภูมิบอกอะไรเราบ้างนะครับเราก็มาดูในปี2560ว่าในแต่ละภาคเนี่ยมีเนื้อที่ป่าไม้เนี่ยร้อยละเท่าไหร่นะครับอย่างภาคเหนือก็52.45 ครับร้อยละ 52.45 นะครับต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 14.94 ภาคตะวันออกครับร้อยละ 22.34 ภาคกลางร้อยละ 33.01 แล้วก็ภาคใต้ร้อยละ 24.02 นะครับนำมารวมกันหลังจากนั้นหารด้วย5ครับได้คำตอบนะครับนี่ตอนยังไม่นำมาหารนะครับบวกกันเรียบร้อยแล้วได้เป็น 146.76 ครับหารด้วย5จึงมีค่าเท่ากับใช่แล้ว

0: นะครับได้เป็น 29.352 นั่นเองนักเรียนจะสังเกตดูนะครับว่าเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉลี่ยนะครับในปี60เนี่ยลดลงจากปีอะไรครับปี51นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามต่อไปครับเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยพ.ศ.2560ลดลงจากพ.ศ.2551โดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูก่อนใช่ไหมครับขออภัยนะครับเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยพ.ศ.2560ลดลงจากพ.ศ.2551โดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่นะครับจากที่เราได้คำนวณมาในข้อที่5และก็ข้อที่6ครับค่าเฉลี่ยในปี2560นะครับเป็นเท่าไหร่ครับ 29.352 นะครับแล้วก็ในปี2551เนี่ยเป็น 30.042 ใช่ไหมครับเราก็นำมาลบกันนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยครูด้วยครับ 30.042 ลบด้วย 29.352 ครับเท่าไหร่ครับ 0.69 นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ0โดยเฉลี่ยนะครับร้อยละ 0.69 ครับทีนี้ถามนักเรียนว่าจากที่นักเรียนได้ลองสังเกตนะครับแล้วก็ตอบคำถามจากแผ่นภูมิแท่งเปรียบเทียบใช่ไหมครับนักเรียนพบว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยเนื้อที่ป่าไม้นะครับจากปี51นะครับจนไปถึงปี60เนี่ยมีการลดลงของเนื้อที่นะครับที่เป็นป่าไม้เนี่ยลดลงไหมครับลดลงนะครับก็พอจะอนุมานได้นะครับว่ามีการทำลายนะครับป่าไม้เนี่ยในจำนวนที่สูงขึ้นนะครับหรืออาจจะมีการเกิดไฟป่าแล้วก็ทำลายเนื้อที่ป่าไม้ไปเยอะเลยนะครับดังนั้นคุณครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนคิดว่าป่าไม้เนี่ยมีความสำคัญไหมครับ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: ป่าไม้มีความสำคัญอย่างไรครับนักเรียนบอกว่าทำให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีป่าไม้ก็ส่งผลต่อระบบนิเวศไหมครับระบบส่งผลต่อระบบนิเวศนะครับบางทีป่าไม้เนี่ยก็จะช่วยอุ้มน้ำไว้ด้วยนักเรียนสังเกตในพื้นที่ภาคเหนือที่มีน้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันไหมครับก็อาจจะเกิดจากป่าไม้ถูกทำลายนะครับหน้าดินเนี่ยถูกทำลายก็ทำให้ไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้นะครับก็เลยทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆตามมานั่นเองนะครับดังนั้นป่าไม้เนี่ยจึงมีความสำคัญนะครับโดยป่าไม้เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำแม่น้ำนะครับแล้วก็ป่าไม้เนี่ยช่วยให้ความชุ่มชื้นครับป้องกันอุทกภัยไฟไหม้ป่านะครับและป่าไม้ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและยังทำให้อากาศบริสุทธิ์ด้วยครับทีนี้ถามนักเรียนต่อว่าแล้วเราจะมีวิธีการรักษาป่าไม้ของประเทศไทยอย่างไรครับไม่ตัดไม้ทำลายป่ามีอะไรอีกไหมครับเราไม่ตัดนะครับแต่ต้นไม้หายไปเยอะมากเราควรจะทำยังไงครับเราอาจจะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับถ้าเรามีประชากร1คนปลูกต้นไม้1ต้นประชากร10คนปลูกต้นไม้ได้10ต้นถ้ามีประชากร60ล้านคนถ้าปลูกคนละ1ต้นต้นไม้ก็จะเพิ่มมาทั้งหมดกี่ต้นครับ60ล้านต้นนะครับอันนี้ก็ขอฝากให้กับนักเรียนด้วยนะครับเราก็ควรจะรักษาป่าไม้นะครับให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าแล้วก็ปลูกป่าด้วยครับนี่นะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะให้นักเรียนช่วยแสดงวิธีหาคำตอบนะครับจากข้อมูลที่กำหนดให้นั่นเองนะครับโดยนี่ครับแผนภูมินะครับข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้นะครับแสดงจำนวนประชากรของประเทศไทยในพ.ศ.2564จนถึง2565นะครับแยกตามภาคนั่นเองก็จะมีกรุงเทพนะครับภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ครับ ถามนักเรียนว่าภาคใดที่ประชากรในพ.ศ.2565มากกว่าพ.ศ.2564และเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใดข้อที่2ครับประชากรของประเทศไทยในพ.ศ.2564และพ.ศ.2565

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำโจทย์ที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากข้อที่1ครับภาคใดที่ประชากรในพ.ศ.2565มากกว่าพ.ศ.2564และเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใดครับจากที่สังเกตนะครับก็จะมีในส่วนของภาคอะไรบ้างครับนักเรียนภาคกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีภาคอะไรครับภาคใต้นั่นเองนี่นะครับสำหรับภาคกลางนะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็นำ 17.339 ลบด้วย 17.314 นะครับคิดเป็น 0.025 ล้านคนหรือ 25,000 คนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีภาคใต้ครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็นำมาลบกันนะครับนำจำนวนในปี65ลบด้วยจำนวนปี64ครับนี่นะครับก็เป็น 9.497 ลบด้วย 9.492 นะครับเท่ากับ 0.005 ล้านคนหรือนะครับคิดเป็น 5,000 คนนั่นเองนะครับ

0: ข้อที่2ครับประชากรในประเทศไทยในปีนะครับ2564และปี2565มีจำนวนเท่าไหร่ครับนี่นะครับ64นะครับมีจำนวนประชากรเท่าไหร่เราก็นำมารวมกันนั่นเองนะครับก็นำ 5.528 นะครับบวก 17.314 บวก 12.010 บวก21.827 บวก 9.492 นะครับมีค่าเท่ากับ 66.171 ล้านคนครับคิดเป็น 66,171,000 คนนั่นเองวันนี้คิดว่าประชากรในประเทศไทยเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เยอะนะครับมีตั้ง66ล้านนะครับประมาณ66ล้านคนเลยและปี2565ครับจำนวนประชากรนะครับมีเท่าไหร่แล้วก็นำมาบวกกันนะครับ 5.495 บวก 17.339 บวก 11.978 บวก 21.781 บวก 9.497 นะครับได้เป็น 66.090 ล้านคนนะครับหรือคิดเป็นครับ 66,090,000 คนนั่นเองนี่นะครับก็สังเกตดูก่อนในปี65ก็ลดลงจากปี64นั่นเองนะครับ

ข้อที่3ครับประชากรในพ.ศ. 2564น้อยกว่าหรือมากกว่าประชากรในปี2565เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับข้อนี้ไม่ยากเลยเราก็ได้หามาแล้วนะครับว่าประชากรในปี64เท่าไหร่ประชากรในปี65เท่าไหร่นะครับซึ่งปี64มากกว่าถ้าอยากทราบว่าเท่าไหร่ก็นำมาลบกันนั่นเองนะครับนำ66,171,000ลบด้วย66,900,000นะครับมีค่าเท่ากับ81,000คนนั่นเองนะครับ

นี่ครับก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับคุณครูก็ขอฝากในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 3.9 ให้เรียนไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการแก้โจทย์ปัญหาครับโดยการใช้ข้อมูลแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการแก้โจทย์ปัญหานะครับนักเรียนก็จะต้องพิจารณาว่าคำถามคืออะไรแล้วนำข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมาใช้ในการหาคำตอบครับโดยอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาดังนี้ครับขั้นที่1ทำความเข้าใจปัญหาขั้นที่2วางแผนแก้ปัญหานะครับขั้นที่3ดำเนินการตามแผนแล้วก็ขั้นที่4ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับนั่นเองครับสำหรับนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนั้นก็คือจะเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการแก้โจทย์ปัญหานะครับแล้วก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับชั่วโมงสุดท้ายในภาคเรียนที่1นี้นะครับเป็นไงครับดีใจไหมครับ
1: ดีใจ
0: โอ้นักเรียนเสียใจนะครับเพราะว่าเรียนจบแล้วจะได้ปิดเทอมแล้วก็จะไม่ได้เจอคุณครูใช่ไหมครับไม่เสียใจนะครับผมไม่เสียใจเสียใจนะครับเสียใจทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่จะต้องเตรียมครับนักเรียนก็จะต้องเตรียมในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 3.10 ครับแล้วก็เตรียมเครื่องคิดเลขด้วยครับโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
3: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัวโน้ต

ล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยเยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอผู้เฒ่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
2: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักนะคะประโยคและส่วนประกอบของประโยคส่วนประกอบของประโยคนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรานะคะคอยมาทบทวนและเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้นั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากล่องสุ่มนำโชคค่ะเอาละค่ะให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆนะลูกนั่งตัวตรงวันนี้คุณครูจะสุ่มไหนใครที่ทานข้าวเช้ามาบ้างใครที่ไม่ได้ทานข้าวเช้าลุกขึ้นค่ะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะนี่คือผลของการไม่ได้ทานข้าวเช้านะลุงนะมาหาครูเร็วเดี๋ยวครูจะหาเพื่อนๆอีก3คนนะคะไหนใครนักเรียนปลายทางในห้องคนใดที่ใส่แว่นกรุณาลุกขึ้นค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางกรุณาลุกขึ้นค่ะอุ๊ยครบ3คนพอดีเลยไม่ต้องถอดแล้วลูกเอ้ยเชิญมาด้านหน้าเลยค่ะมาเลยลูกเดี๋ยวขอไมค์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะกี่คนเนี่ยนับ
3: 1
4: 2
5: 3
6: 4
7: 5ค่ะ
2: นับเร็ว
3: ๆ1
4: 2
5: 3
6: 4
3: 5
2: นับ
3: 5
5: 4สาม
6: สอง
3: หนึ่ง
2: เคยเรียนภาษาอังกฤษไหมเรียนภาษาอังกฤษนับ
3: ไป
2: เอาเราเริ่มอะไรอ่ะเราเริ่มคนแรกเราก็ต้องเริ่ม
4: one
2: เอาไหม
4: one
5: two
6: three
4: four
3: five
4: 3
5: 2
4: 1
2: เอาไหม
5: 1 2 3
4: 4
3: 5
2: นับเป็นเลขไทยเอาเริ่ม
3: 1
2: ตั้งสติหน่อยสิลูกเอาเริ่ม
3: 1
5: 2 3 4
3: 5
2: เพื่อเรียกร้องว่าเอาภาษาจีนพอก่อนนะลูกนะวิชานี้คือเป็นวิชาภาษาไทยไม่ใช่อาเซียนนะลูกนะโอเคโอเคโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะกล่องสุ่มนำโชคเราจะให้ฝั่งไหนเริ่มก่อนดี
1: ฝ
2: ่
1: ายชาย
2: ฝ่ายผู้ชายนะคะฝ่ายผู้ชายถือไมค์เลยค่ะถือไมค์เลยลูกเดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะแทมแทมแทมแทมไม่ใช่เงินค่ะมันคือกระดาษไม่ใช่เงินค่ะลูกมันคือกระดาษนะเลือกค่ะ อย่าเพิ่งเปิดก่อนนะลูกเลือกค่ะอ่ะขอสลับหน่อยอ่ะเลือกค่ะหยิบพร้อมกันเลย3คน1 2 3โอ
7: ๊ะใจเย็น
2: ๆอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดพร้อมกันคุณครูขอไมค์เพิ่ม1ตัวลูกเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะลูกแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆอ่านและจะให้คนที่อยู่ข้างหน้าสุดหล่อและสุดสวยของเรานะคะลองวิเคราะห์ดูสิวันส่วนไหนคือนามวลีส่วนไหนคือกริยาวลีเด็กๆคะเป็นการทบทวนพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแหละนะอ่ะ

0: ถือไม้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเปิดพร้อมกันเลยลูกเปิดพร้อมกันเด็กๆจะได้อ่ะคนที่หนึ่งได้คำว่าอะไรลูกคนที่หนึ่งได้คำว่าอะไรคะอ่านค่ะ
1: คนนั้นสวยราวกับนางฟ้าครับ
0: เธอคนนั้นสวยราวกับนางฟ้าพูดถึงครูไหมเนี่ยอ่ะคนที่สองค่ะ
2: นักเรียนซื้อหนังสือครับ
0: นักเรียนซื้อหนังสือคนที่สามลูก
3: สุนัขตัวโตค่ะ
0: สุนัขตัวโตนักเรียนคนที่สี่ค่ะลูก
4: ฤดูหนาวยามเช้าค่ะ
0: ฤดูหนาวยามเช้านักเรียนคนที่ห้าลูก
5: ชาวนาไถนาค่ะ
0: ชาวนาไถนาเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันสิคะว่าเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูแผ่นใหญ่กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางจะมองไม่เห็นกันนะลูกเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์แผ่นใหญ่กันอ่ะมาต่อแถวเรียงด้านล่างได้เลยค่ะคนแรกมาหาครูก่อนคนอื่นยืนเรียงกันก่อนลูกคนแรกมาหาครูหนูจะเบียดครูจนตกแล้วนะลูกครูเธอคนนั้นสวยราวกับนางฟ้าเด็กๆปลายทางนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าส่วนใดคือนามวลีส่วนใดคือกริยาวลีเอาละค่ะถือว่าเป็นการทบทวนไหนหนูลองพิจารณาดูสิลูก
6: เธอคนนั้นคือนามวลี
0: เธอคนนั้นคือนามวลีส่วน
6: สวยราวกับนางฟ้าคือกิยาวลีครับ
0: สวยราวกับนางฟ้าคือกริยาวลีเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะกลับไปนั่งที่ได้เลยลูกต่อไปคนที่สอง
7: นักเรียนคือนามวลีครับ
0: นักเรียนคือนามวลีนะคะ
7: ซื้อหนังสือคือกิยาวลีครับ
0: ซื้อหนังสือคือกริยาวลีไปนั่งได้ค่ะเราจะไม่เฉลยก่อนนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
8: สุนัขคือนามวลีค่ะ
0: สุนัขคือ
8: นามวลี
0: สุนัขคือนามวลีแล้ว
8: โตคือกิยาวลีค
0: ่ะแล้วตัวไปไหนล่ะลูก
8: ตัวโต
0: เอาใหม่เอาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
8: ตัวโตคือนามวลีเอ้ยไม่ใช่ค่ะกริยาวลีค่ะ
0: ตัวโตคือกริยาวลีเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าต่อไป
9: ฤดูหนาวคือนามวลีค่ะ
0: ฤดูหนาวคือนามวลีส่วน
9: ยามเช้าคือกิยาวลีค่ะ
0: ส่วนยามเช้าคือกริยาวลีต่อไปค่ะลูก
5: ชาวนาคือนามวลีค่ะไถนาเป็นกริยาวลีค่ะ
0: ชาวนาคือนามวลีส่วนไถนาคือกริยาวลีเอาละค่ะเด็กๆคะกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆปลายทางนะคะพิจารณาข้อความเหล่านี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลา1นาทีนะคะให้เด็กๆพิจารณาดูว่าส่วนใดคือนามวลีส่วนใดคือกริยาวลีแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆร่วมกันพิจารณาได้เลยค่ะ

0: ล่ะค่ะเด็กๆคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการวิเคราะห์เด็กๆมีความคิดเห็นเหมือนเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยคุณครูยังไม่ได้ตอบเลยนะคะว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเดี๋ยวเรามาพิจารณากันเป็นทีละข้อนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกก่อนนะคะเธอคนนั้นสวยราวกับนางฟ้าเด็กๆคิดว่าส่วนใดเป็นนามวลีลูกเธอคนนั้นเป็นนามวลีส่วนสวยราวกับนางฟ้าเป็นกริยาวลีดังนั้นคำตอบของเพื่อนข้อนี้ก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนซื้อหนังสือในเด็กๆลองพิจารณาดูสิคะว่านามวลีคือข้อความใดลูก
1: นักเรียน
0: ถูกไหมคะคำว่าซื้อเป็นอะไรลูกซื้อหนังสือเป็นอะไร
1: เป็นกริยาวลี
0: แสดงว่าตอบข้อนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูรูปนี้เลยรูปนี้นะคะสุนัขตัวโตเด็กๆปลายทางลองพิจารณาดูสิคะว่ามีนามวลีและกริยาวลีหรือเปล่าเด็กๆลองพิจารณาดูนะคะสุนัขตัวโตส่วนใดมีกริยาวลีบ้างลูก
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีไหม
1: ไม่มี
0: ดังนั้นสุนัขตัวโตนี้เป็นเพียงแค่นามวลีเท่านั้นค่ะไม่มีกริยาวลีนะคะดังนั้นสุนัขตัวโตถือว่าเป็นประโยคไหมลูกในเด็กคิดว่าถือว่าเป็นประโยคไหมไม่เป็นประโยคนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูค่ะฤดูหนาวยามเช้าฤดูหนาวยามเช้าอ่ะไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่านามวลีคือข้อความใดติ๊กตอกติ๊กตอกนามวลีคือข้อความใดลูกแล้วยามเช้าล่ะลูกยามเช้าเป็นกริยาหรอยามเช้าเป็นการบอกอะไรบอกเวลาถูกไหมลูกดังนั้นข้อนี้มีกริยาวลีไหมคะข้อนี้มีกริยาวลีไหมลูก
1: ไม่มี
0: ดังนั้นข้อนี้นะคะก็คือมีเพียงแค่นามวลีเท่านั้นนะคะต่อไปชาวนาไถนาเรามาดูกันชาวนาไถนานามวลีอยู่ส่วนไหนลูกอยู่ตรงคำว่าชาวนาส่วนคำว่าไถนาเป็นก็คือไถนาเป็นกริยาวลีข้อนี้ถูกเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากวิเคราะห์นะคะข้อความทั้ง5ข้อความนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะหลังจากที่เรานะคะทบทวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องนามวลีและกริยาวลีเดี๋ยวเรามาดูกันว่านามวลีและกริยาวลีนั้นมีส่วนสำคัญอย่างไรกับประโยคและมีส่วนสำคัญอย่างไรกับส่วนประกอบของประโยคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอ ประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของประโยคได้2นักเรียนจะต้องแต่งประโยคได้ถูกต้อง3นักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของประโยคนั่นเองอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าประโยคกันก่อนนะลูกประโยคคืออะไรประโยคนะคะถ้าตามหนังสือประโยคคือหน่วยทางภาษาที่ประกอบด้วยคำหรือคำเรียงต่อกันประโยคเป็นหน่วยทางภาษาที่สามารถสื่อความได้โดยประโยคจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ2 ส่วนคือนามวลีกับกริยาวลีซึ่งประโยคนะคะอาจจะมีเพียงกริยาวลีก็ได้แต่จะมีเพียงนามวลีไม่ได้แสดงว่าประโยคนั้นถ้าขาดนามวลีไปบางประโยคยังถือว่าเป็นประโยคไหมลูกยังถือว่าเป็นประโยคไหมลูกยังถือว่าเป็นประโยคเพราะเขาบอกว่าอะไรประโยคประกอบไปด้วยส่วนสำคัญนะคะสองส่วนคือนามวลีและกริยาวลีในประโยคนั้นจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกริยาวลีส่วนนามวลีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกันเลยนะลูกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะอ่ะตัวอย่างข้อความต่อไปนี้นะคะจะไม่เป็นประโยคค่ะเพราะมีแต่นามวลีแต่ไม่มีกริยาวลีเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแค่นามวลีจะถือว่าไม่เป็นประโยคอย่างเช่นท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายไม่มีนามวลีเอ้ยขออภัยค่ะไม่มีกริยาวลีนะคะต่อไปมาดูพวกเรานักเรียนบ้านไร่ทั้ง6คนมีส่วนใดที่เป็นกริยาวลีบ้างลูกมีส่วนใดที่เป็นกริยาวลีบ้างลูกมีไหม
1: ไม
0: ่มีดังนั้นข้อความนะคะ2ข้อความนี้จะไม่เป็นประโยคเพราะไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรตอบดังๆไม่มีกริยาวลีนั่นเองอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อความต่อไปนี้ค่ะเป็นประโยคเพราะประกอบไปด้วยกริยาวลีเพียงลำพังจำที่คุณครูถามเมื่อกี้เมื่อสักครู่ได้ไหมคะว่าถ้าหากขาดนามวลีไปแล้วมีเพียงแค่กริยาวลีเด็กๆคิดว่าสามารถเป็นประโยคได้ไหมบางคนตอบว่าเป็นได้บางคนตอบว่าเป็นไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูนะคะไขข้อข้องใจกันเลยข้อความนี้นะคะเป็นประโยคนะคะเพราะประกอบไปด้วยกริยาวลีเพียงลำพังหรือประกอบไปด้วยนามวลีกับกริยาวลีอ่ะเรามาดูกันก่อนลูกกรุณาลุกขึ้นกรุณาลุกขึ้นมีนามวลีไหมคะมีนามวลีไหมลูกไม่มีแต่ถือว่าเป็นประโยคเพราะว่าอะไรเพราะเราสื่อสารแล้วเข้าใจไหมกรุณาลุกขึ้นเด็กๆที่นั่งด้านหลังสุดกรุณาลุกขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นประโยคนะคะเพราะว่ามีคำว่าอะไรลูกเด็กๆถูกใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเรามาดูอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดเด็กๆดูสีแดงไหมสีแดงคือเป็นกริยาวลีอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดมีนามวลีอยู่ไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีแต่เมื่ออ่านแล้วเข้าใจไหมคะ
2: เข
0: ้
2: าใจ
0: เข้าใจคราวนี้เรามาดูในส่วนนี้กันค่ะลูกตรงส ่วนที่เขาบอกว่าหรือประกอบไปด้วยนามวลีกับกริยาวลีท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้คืออะไร
2: ค
0: ือ
2: นามวล
0: ีคือนามวลีกรุณาลุกขึ้นคืออะไรลูก
2: กริ
0: ยาวลีดังนั้นเมื่อนามวลีนะคะบวกกับกริยาวลีจะได้เป็นประโยคแต่ถ้ามีนามวลีเพียงอย่างเดียวถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ไม
0: ่แต่ถ้ามีกริยาวลีเพียงอย่างเดียวสามารถเป็นประโยคได้ไหม
2: ได
0: ้นะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะลูกนะให้เด็กๆจำข้อความนี้ไว้นะคะให้ขึ้นใจเลยนะคะให้เด็กๆจำไว้ให้ขึ้นใจเลยโดยทั่วไปประโยคนะคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญนะคะสองส่วนด้วยกันนั่นก็คือนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานกับกริยาวลีทำหน้าที่ภาคแสดงจำได้ไหมประโยคประกอบไปด้วยกี่ส่วนลูก
2: สองส่วน
0: นามวลีทำหน้าที่เป็นกริยาทำหน้าที่กริยาวลีทำหน้าที่เป็นทบทวนอีกครั้งนะคะทบทวนอีกครั้งนะลูกเด็กๆปลายทางอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะต้องนำไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดนะลูกนะเอาละค่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งประโยคมีส่วนประกอบกี่ส่วนลูก
2: 2 ส่วน
0: ด้วยกันนามวลีทำหน้าที่เป็น
2: ประธาน
0: ส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงเลขที่20ลุกขึ้นค่ะมีไหมลูกส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วนคะ
1: 2 ส่วนค่ะ
0: 2 ส่วนส่วนแรกนะคะนามวลีทำหน้าที่เป็น
1: ประธานค่ะ
0: กริยาวลีทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดงค่ะ
0: ภาคแสดงเก่งมากค่ะลูกเอาละค่ะไหนมีนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางคนใดที่ยังจำไม่ได้อีกบ้างเอ้ยมีไหมอ่ะไม่มีนะคะถือว่าผ่านนะลูกนะอ่ะคราวนี้เรามาดูเรามาทำความเข้าใจกันลูกเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่านามวลีคืออะไรทำหน้าที่เป็นอะไร
2: เป
0: ็นประธานนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็น
2: ภาค
0: แสดงเดี๋ยวปมมือหนึ่งครั้งทบทวนอีกครั้งนะคะนามวลีทำหน้าที่เป็นอะไรลูกเป็นประธานของประโยคส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นอะไรลูก
2: ภาคแสดง
0: ของประโยคอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อแรกนามวลีมีไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีแต่กริยาวลีมีไหม
2: มี
0: คำว่าเหนื่อยแค่พูดว่าเหนื่อยก็ถือว่าเป็นประโยคไหมลูกเป็นไหมเหนื่อยต้องมีอะไรต่อไหมเราเข้าใจได้เลยไหม
2: เข้าใจได
0: ้เลยต้องมีอะไรมาเพิ่มไหมต้องมีอะไรมาเติมข้างหน้าหรือว่าต้องเติมข้างหลังเพิ่มไหมลูกไม่ต้องแค่คำว่าเหนื่อยเราก็สามารถเข้าใจได้แล้วนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นของประโยคกันบ้างประโยคบอกแล้วประกอบไปด้วยนามวลีบวกกริยาวลีพ่อเป็น ป็นนามวลี

และนักเรียนต้นทางนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่9ค่ะหน้าที่75ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูประจำวิชาตรวจสอบความถูกต้องค่ะแต่หากเด็กๆอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเด็กๆสามารถเปิดไปได้ที่หน้า72เพื่อศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการแต่งประโยคนะคะทั้ง5ข้อด้วยกันเด็กๆทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งกับคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะประโยคนะคะประกอบไปด้วยกี่ส่วนลูก
1: 2 ส่วน
0: 2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ค่ะคืออะไรลูก
1: นามวล
0: ีนามวลีทำหน้าที่คือ
1: ประธาน
0: คือประธานส่วนที่2ก็ค
1: ือ
0: กริยาวลีทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงเก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะคำถามนะคะมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าประโยคมีความสำคัญอย่างไรเอาละค่ะคุณครูขอสุ่มนะคะหมายเลขที่4ในความคิดเห็นของนักเรียนเวลาเราพูดในชีวิตประจำวันถือว่าเรามีการใช้ประโยคไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเด็กๆคิดว่าประโยคมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญครับ
0: สำคัญอย่างไรสำหรับหนูคะ
2: ทำให้เรารู้ว่าประโยคพูดถูกต้องยังไงครับ
0: จะทำให้เรานะคะทราบถึงโครงสร้างของประโยคนะคะว่ามีความถูกต้องได้อย่างไรบ้างใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยค2ค่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบงานที่10เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยค2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณครูขอให้การบ้านนักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคเพื่อที่จะมาเรียนนะคะในบทเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นศพขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นศพเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นศพแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

0: ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงชั่วไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ

0: ช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคน
2: ว้าว
5: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: สวนอนันต์สองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่า

0: ำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังแล้วก็สตูล
1: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
2: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
2: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
3: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
3: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
1: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
2: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
1: DLTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
3: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างล่ะคะพี่เจ้าหน้าที่
3: หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
2: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
3: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
3: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
3: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
3: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
5: ทราบครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันเร็ว

ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
0: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
2: กล้องพร้อม
3: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
2: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะแปลกใจกันไหมคะว่าทำไมพี่โนนี่และหนูดีหายไปไม่เห็นมาทำหน้าที่ร่วมเป็นพิธีกรกับพลอยสายเลยตอนนี้ทั้งสองคนออกไปทำหน้าที่เยาวชนคนเก่งและดีแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นพลอยสายยังไม่ขอบอกนะคะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะวันนี้พลอยสายมีเพื่อนๆที่ติดตามรายการยังทำดีตามพ่อสอนมาร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญกับเราด้วยนะคะว่าแล้วเราก็ไปทำความรู้จักกับพิธีกรรับเชิญกันเลยค่ะ
6: หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เราสามารถปรับใช้ได้กับทุกคนนะคะเพื่อนๆไปติดตามชมตัวอย่างดีๆจากเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนเก่งและดีที่เรานำมาฝากกันในวันนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
7: คำว่าองค์รวมก็มีความหมายว่าทั้งหมดนะคะแล้วก็วิธีการทำงานแบบองค์รวมก็คือการมองสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบครบวงจรสามารถเชื่อมโยงกันได้ค่ะเอามาแบบใช้กับชีวิตประจำวันเลยนะคะอย่างเช่นการมาเรียนแบบนี้ค่ะเราก็มีการวางแผนว่าตอนเช้านี้เราจะต้องตื่นกี่โมงมาอาบน้ำกี่โมงกินข้าวกี่โมงแล้วก็มาโรงเรียนกี่โมงอย่างนี้ค่ะสามารถทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางสายกลางค่ะเป็นการที่เราทำงานหรือว่าทำอะไรบางอย่างเราไม่ต้องทำแบบจริงจังเกินไปหรือไม่ก็ไม่ต้องทำเหมือนเล่นเกินไปค่ะเพราะอาจจะทำให้งานเราออกมาไม่สมบูรณ์แบบก็ได้ค่ะการเรียนค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะมีสอบแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบแต่ว่าเราไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไปแบบต้องอ่านหนังสือถึงดึกๆๆค่ะสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าหนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็เมื่อหนูเรียนจบแล้วหนูก็จะกลับไปพัฒนาที่หมู่บ้านของหนูค่ะโดยปกติแล้วที่บ้านก็ทำการเกษตรค่ะแล้วสิ่งที่หนูคิดไว้ก็คือหนูก็จะไปเรียนเกษตรเหมือนกันแล้วหนูคิดว่าหนูจะไปเรียนในด้านการวิจัยค่ะก็จะไปวิจัยแล้วก็ปรับปรุงสายพันธุ์อย่างที่บ้านหนูเขาชอบปลูกสตรอเบอรี่นี้ค่ะหนูก็คิดว่าหนูจะไปปรับปรุงสายพันธุ์สตรอเบอรี่นี้ค่ะอย่างสตรอเบอรี่ก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะหนูก็อาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีม่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันใช้ได้กับทุกๆคนถ้าหากว่าเราเข้าใจในการทำงานเราก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขนะคะภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้เหมือนกับว่าเราได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีเลยค่ะ
4: ศีล 5ไปต่อกับพิธีกร
8: ค่ะ
9: ได้ค่ะอ้าวทุกคนเปลี่ยนศีลเดี๋ยวแสงหมด
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทราเตมีศรีสุขค่ะชื่อเล่นชื่อว่าแพทค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นป.4ทับ2 SE 1ค่ะโรงเรียนถนอมพิทยวิทยาค่ะหนูจะประหยัดอดออมและรู้จักพอเพียงตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะยังทำดีตามพ่อสอน
11: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิตาธิคุงคงอายุ10ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2 SE 1โรงเรียนถนอมพิทยวิทยาค่ะโตขึ้นอยากเป็นแพทย์หญิงหนูจะทำตามหน้าที่ของนักเรียนและทำตามคำสั่งสอนของพ่อแม่และรู้จักอ่อมน้อมถ่อมตนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะยังทำดีตามพ่อ
12: สวัสดีครับ
3: ผมชื่อเด็กชายธนากรปิติผลวานิชอายุ8ปีอยู่ชั้นป.3อยู่โรงเรียนถนอมพิทยุทยาครับผมจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ครับยังทำดีตามพ่อสอน
8: เชื่อการที่ก้าวบอกว่าเด็กๆต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบและสุจริตเพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้าเพราะคนไม่เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบและความดียากนักที่จะได้ประสบความสำเร็จและความจริงอย่างแท้จริงในชีวิตพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2526

0: อย่าทำดีตามพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ที่ดินแบ่งจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
4: โอเค
6: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะ
5: ค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
5: ครับ
7: ครับ
5: ดีค่ะ
4: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
8: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
9: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
5: ใช่

0: ติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
3: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
2: จะเล่นให้สนุก

0: เราต้องทำตามกฎกติกาจะจำไว้เลย
1: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
2: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
3: กติกา
2: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตก 30% ของพื้นที่นะครับก็พอจะได้หายใจหายคอกันสักก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้9ถึง13อันนี้มีคำเตือนของกรมอุตุมา
1: ค่ะทางกทมเองก็เตือนอยู่เหมือนกันในส่วนของพื้นที่เขตบางกะปิที่อาจจะติดกับลำคลองเรื่องของทั้งคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งยกของ
0: อย่าเอาลง
1: อย่าเพิ่งเอาลงค่ะ เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองแต่เขาบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่หนักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะ
0: ครับมาฟังคำเตือนและการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับมีการออกประกาศฉบับที่3ครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ส่วนภาคใต้ครับฝนจะตกยาวต่อเนื่องรอบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยจุดที่ฝนตกหนักมากจะขยับลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจังหวัดชุมพรวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักกับในภาคอีสานที่อำนาจเจริญสุรินทร์

0: ิริขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล13ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองสตูลใครที่มีแผนในการที่จะเดินทางวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับต้องตรวจสอบในเรื่องของพื้นที่แล้วก็เผื่อเวลาเดินทางกันไว้ก่อนนะครับจะได้มีการปรับแผนกันได้ทันครับ
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็แผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะก็เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครยะลาไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทีเดียวค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะจุดที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครยะลาก็พบว่าระดับน้ำท่วมขังสูงบนถนนหลายสายได้แก่ถนนผังเมือง4มีน้ำท่วมขังสูงบนพื้นผิวการจราจรส่งผลให้รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากถนนเทศบาลอีก1เส้นทางเข้าเมืองยะลาก็มีน้ำขังรอการระบายเป็นบริเวณกว้างการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนถนนพิพิธภักดีเกิดน้ำท่วมขังในบางช่วงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังและชะลอความเร็วพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงอื่นๆได้แก่สวนขวัญเมืองชุมชนเบอร์เซงสเต็งนอกตือเบาะแล้วก็ที่บริเวณถนนเทศบาล5ด้วยค่ะ
0: ทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกมิติก็ประกอบไปด้วยแผนติดตามสถานการณ์แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีและอำเภอคีรีรัตนิคมส่วนที่2พื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งพร่องน้ำระบายออกสู่ทะเลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินส่วนที่3ที่อำเภอพนมและอำเภอบ้านตาขุนโซนติดกับจังหวัดพังงาทางฝั่งทะเลอันดามันส่วนที่4อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสักสำหรับแผนบริหารจัดการนั้นแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น4โซนด้วยกันโซนที่1ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะพังงานดอนสักและกาญจนดิษฐ์เน้นการเฝ้าระวังคลื่นลมแรงวาตภัยและปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวโซนที่2นั้นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ท้ายเขื่อนเช่นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินท่าฉางและอำเภอชัยยาซึ่งมักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนโซนที่3ในพื้นที่อำเภอทางตอนใต้และอำเภอฝั่งขวาของแม่น้ำตาปีเช่นอำเภอพระแสงชัยบุรีเวียงสะและเคียนซาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากจังหวัดใกล้เคียงและส่วนที่4ครับที่อำเภอพนมบ้านตาขุนคีรีรัตนิคมวิภาวดีและก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวของเทือกเขาด้วยครับ
2: ความพร้อมเนี่ยทุกหน่วยก็ขยับนะครับไปพร้อมกันนะครับเพราะเราประชุมติดตามมากับทางส่วนกลางเนี่ยสักอาทิตย์นึงแล้วนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์จนว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่สถานการณ์ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องการจัดการแต่ก็ต้องฝากว่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังซึ่งทั้ง2แห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
3: เท่าที่ดูนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยนะครับ300คนนะครับที่นี่แล้วก็เราก็คงจะมีบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของระบบนะครับทั้งสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชนเรื่องของอาหารการกินนะครับหลังจากที่ได้อพยพพี่น้องนะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะครับของตนเนื่องจากประสบภัยได้นะครับมาอย่างศูนย์แห่งนี้นะครับ
0: ด้านของจิสดาก็มีการเผยภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับเรื่องของน้ำท่วมขังทั่วประเทศมีรวม45จังหวัดจุดที่หนักที่สุดกับหนีไม่พ้นในพื้นที่ภาคกลางมีนาข้าวเสียหายรวมแล้ว620,000 ไร่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหา

0: ชนหรือว่าจีสตาร์ได้เปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างที่28กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวมแล้วถึง45จังหวัดส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวมกว่า 5,120,000 ไร่และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า 1,580,000 คนหรือกว่า 21,800 ครัวเรือนโดยจุดที่หนักที่สุดหนีไม่พ้นพื้นที่ภาคกลางมีน้ำท่วมในพื้นที่ขังถึง22จังหวัดรวมพื้นที่กว่า 4,900,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวใน21จังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายรวมถึง 621,590 ไร่ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงกับความเสียหายในทุกช่วงวัยตั้งแต่ระยะต้นกล้าระยะแตกกอระยะออกรวงและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือระยะรอการเก็บเกี่ยวที่จมน้ำเสียหายไปกว่า 199,790 ไร่สำหรับจังหวัดในภาคกลางที่รับผลกระทบด้านนาข้าวมากที่สุด4อันดับแรกก็คือที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและพิจิตรตามลำดับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งล่าสุดในหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรียังคงต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำค่ะที่ไหลมารวมกันในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างกันอย่างใกล้ชิดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เองก็ระบุนะคะว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกปีนี้เนี่ยมีมากกว่าปี2556แต่ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงสุดยังต่ำกว่าพร้อมกับบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะเร่งระบายน้ำแบบไร้รอยต่อเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ทั้งรอยต่อกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราว่าณขณะนี้ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมไหลลงมาสูงถึง 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเท่ากับความจุของเขื่อนขุนด่านปราการชนเกือบ10เท่ามวลน้ำส่วนใหญ่ก็มาจากลุ่มน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็เป็นภูเขาสูงส่งผลให้น้ำเนี่ยเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นข้ามคันคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตเข้าสู่พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานะคะนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการระบายน้ำแบบไร้รอยต่อตั้งแต่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต่อเนื่องไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและพื้นที่คลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานในการเร่งผลักดันน้ำออกสู่คลองชายทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการพร่องน้ำในคลองชายทะเลให้อยู่ในระดับต่ำสุดค่ะขณะเดียวกันเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมุทรปราการก็เร่งระบายน้ำในคลองสำโรงนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมเปิดประตูระบายน้ำบางส่วนเพื่อช่วยระบายเมื่อการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ของเมืองหลวงเสร็จสิ้นแล้วส่วนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอบางคร้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพและราชสารพร้อมจัดทำแนวปิดล้อมพื้นที่สำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยังคงต้องใช้ระยะเวลาซึ่งทางรัฐบาลก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
2: น้ำในโซนของแม่น้ำบางปะกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
1: ด้านนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อำนวยความการช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ลดลงเฉลี่ย 5-6 ซมต่อวันแต่ว่าหมุน

0: ้ำไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดโดยเฉพาะนะคะที่ตำบลบ้านแตนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางนี้ได้มีการย้ายผู้พักพิงไปยังพื้นที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยางชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความต้องการและเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมค่ะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะ
1: ขณะที่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้หลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวหลังจากฝนตกน้อยลงแต่พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำโดยเฉพาะที่ตำบลสีคลองอำเภอเมืองนั้นชาวบ้านยังต้องแบกรับมวลน้ำหลากที่ไหลลงมาสะสมจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBT ได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนหมู่2และหมู่6ตำบล4คลองอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำปีนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก็มาไวกว่าทุกปีทำให้ถนนหลายสายนั้นถูกน้ำท่วมจนตัดขาดชาวบ้านต้องอาศัยเรือพายในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแทน
2: ถ้าฝนฟ้าไม่ตกหรือเข้าไม่นั้นมันก็สถานการณ์มันก็อาจจะแค่นี้หรือขึ้นวันละนิดอะไรเงี้ยไม่ถึงกับแบบถึงพื้นถึงอะไรเงี้ยแต่ภาวนาเพราะว่ามันใช้ชีวิตลำบากเวลาน้ำท่วมมันก็ลำบากไปหมดแหละถามว่าท่วมมากกว่านี้ก็ยิ่งลำบากใหญ่เพราะเราดูทั่วไปแล้วเหมือนมันก็ลำบากไปหมดแล้วค่ะมันก็เหมือนแต่ยังดีว่าตรงนี้เขาแค่นี้ยังว่าเขาใช้ชีวิตตายเรือเข้าเรือออกอะไรเงี้ยมันไม่เกินกำลังแต่ก็ลำบากตรงที่นี้แหละถ้ามันท่วมมากกว่านี้
1: ขณะที่บางบ้านที่มีเด็กเล็กก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษกับปลิงที่มากับน้ำและถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีก็ต้องมีการปรับตัวอดทนเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับน้ำให้ได้
3: ก็ลำบากกันนะอยู่ได้ก็ไม่อยู่จะอยู่ไงอ่ะก็ต้องอยู่ได้นะก็ต้องอยู่กันทำไงได้อ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้นะ
4: เป็นอย
3: ่
4: างนี้ท
3: ุ
4: กป
3: ีใช่จ้ะเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นเดียวกันนาที่บ้านพื้นเดียวกันนามันเป็นทุ่งนานั่นแหละมันก็ติดกันอ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้ทำไงได้อ่ะจะหนีไปไหนอ่ะ
1: นายพจนศักดิ์เงินพูนนายกอบต.บ้านข่อยก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นทุ่งรับน้ำซึ่งระดับน้ำขณะนี้สูงกว่า1เมตรไปจนถึง2เมตรและมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง28หลังคาเรือนเบื้องต้นมีการประสานกับปภ.จังหวัดและทางอำเภอเข้าสำรวจพื้นที่นำถุงยางชีพยาและน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วทั้งนี้คาดการณ์กันว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังถือว่าหนักทีเดียวค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลองครักษ์นะคะต้องใช้ชีวิตกันอยู่กับน้ำท่วมสูงมานานกว่า13วันแล้วนะคะแม้ว่าน้ำประปาไฟฟ้ายังใช้งานได้แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องออกมาใช้ห้องน้ำที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็จะต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านเนี่ยไกลถึง1กิโลเมตรบางคนเนี่ยต้องนั่งเรือสัญจรเที่ยวละ20บาทออกมาซื้อของที่ตลาดสำหรับตุนอาหารไว้อย่างชีพได้หลายๆวันค่ะ
5: ห้องน้ำห้องเริ่มเข้าไม่ได้ค่ะตอนนี้ลำบากมากเลยน้ำก็เน่าเหม็นด้วย
6: ใช้ไฟได้ไหมคะ
5: ใช้ไฟได้อยู่น้ำประปาได้อยู่ค่ะ
6: แต่ห้องน้ำเข้าไม่ได้เนาะ
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วตอนนี้เราต้องออกมาข้างนอกค่ะเราต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นเหรอคะ
5: ใช่ค่ะเดินไม่ได้เรืออย่างเดียวเลย
6: เรือไม่ได้เลย
5: ใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เลยค่
6: ะ
5: มันท่วมเยอะมากเลย
0: ขณะที่แม่ค้าขายไก่ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะก็ใช้วิธีการลากกะละมังเนี่ยแหละค่ะนำสินค้าออกไปขายนอกหมู่บ้านเพราะว่าหากไม่ทำก็จะขาดรายได้นั่นเองค่ะ
7: ลำบากมากๆไก่ก็ต้องลากเข้าลากออกเลยค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้น้ำมันไม่ลงมันขังแล้วมันก็เหม็นมากไหนจะปิงโอ้โหทุกอย่างเลยสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่ได้อะไรเลย
8: แล้วอยู่อย่างนี้มากี่วันแล้วอะพี
7: ่ก็ตั้งแต่วันที่26เลยค่ะ26กันยา26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 13วันค่ะ
1: กรมชลประทานก็อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

0: นะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีการระบายน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวมีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเพทุนเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวสทนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับลดลงซึ่งคาดว่าเมื่อประเมินจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอาจมีการปรับลดการระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานมีความพยายามจะปรับลดการระบายน้ำจากปัจจุบันอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: สถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ก็ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ
0: ทั้งนี้กรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้านาฬิกาว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.05 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งเหลือรวมเพียง387ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่908ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ104โดยมีการระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำส่งตัวส่งผลให้เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน735ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงเช่นกันโดยพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ที่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะที่บริเวณตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสลาลอยวังแดงโพเอนและตำบลปากท่าสำหรับมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,145 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในการควบคุมที่ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: ส่วนภาพรวมนะคะระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือว่าลดลงไป 5-10 เซนติเมตรนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วแล้วก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะบริเวณหน้าสาระกลางจังหวัดอ่างทองเนี่ยลดลงไป15เซนติเมตรถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร19เซนติเมตรค่ะส่วนแม่น้ำน้อยที่บริเวณหมู่ที่9ตำบลบางจักและหลังวัดตูมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญลดลง 3-7 มิลลิเมตรต่ำกว่าตลิ่ง 6-94 มิลลิเมตรส่วนที่คลองผงเพงลดลงไป10มิลลิเมตรนะคะยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร20เซนติเมตรสำหรับจังหวัดอ่างทองค่ะมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดก็คือ6ตำบลนะคะจำนวน6อำเภอค่ะ356ตำบลค่ะ 3,347 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ 13,276 คนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเบื้องต้นเนี่ย6อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยเมืองปากโมกสามโก้สแสวงหาและอำเภอโพทองรวม690ครัวเรือนวงเงินกว่า5ล้าน9แสนบาทและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอีกในวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ 14:30 นาทีส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญจะประชุมในวันที่12และ14ตุลาคมอีกกว่า500ครัวเรือนทั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือมี4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1ที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ

0: 9,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือน
1: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตาม

0: อีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
1: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
0: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อ

0: คุณรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
2: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือขับจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
3: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
3: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
6: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
3: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
6: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
3: ครับ
1: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็เดินทางนะคะมาถึงหน่วยที่6ในเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนนั่นเองนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเมื่อเราเนี่ยได้รับบริการสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นของนักเรียนนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายเรื่องการบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น2. สามารถยกตัวอย่างการบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและ 3. เห็นความสำคัญของการบริการสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่นของตนนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะว่ามีประโยชน์ด้านใดนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำนะคะกิจกรรมแรกเลยให้นักเรียนยกตัวอย่างการบริการสาธารณะและผลประโยชน์ที่ได้รับแก่ประชาชนในท้องถิ่นอะนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างว่านักเรียนเมื่อนักเรียนนะคะได้รับบริการสาธารณประโยชน์แล้วนะคะเราได้ประโยชน์ด้านใดบ้างเกิดขึ้นอย่างเช่นนะคะในชุมชนบางชุมชนนะคะได้รับบริการอย่างเช่นมีห้องสมุดเอ๊ห้องสมุดเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างไรแก่คนในท้องถิ่นหรือคนภายในชุมชนนะคะเราจะเขียนใส่บอร์ดกระดานนักเรียนได้รับบอร์ดกระดานหรือยังคะบอร์ดกระดานของกลุ่มอยู่ไหนเอ่ยบางกลุ่มกลุ่ม3ได้หรือยังคะบอร์ดกระดานนะคะหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะบอร์ดกระดานนะคะเราจะเขียนข้อมูลนะคะลงในบอร์ดกระดานของเรานะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนสามารถระดมความคิดเป็นกลุ่มได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ยกตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะได้นำเสนอในสิ่งที่เราเนี่ยเขียนในกลุ่มให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะได้รู้ว่าในชุมชนนะคะของนักเรียนนะคะมีบริการสาธารณประโยชน์ใดเกิดขึ้นบ้างนะคะอ่ะเราจะเริ่มการตั้งแต่กลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1ตัวแทนค่ะ
1: ห้องสมุดครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: เพราะสามารถให้ประชาชนศึกษาหาความรู้ได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะเด็กๆค่ะกลุ่มที่4ครูน้ำอยากทราบว่ากลุ่มที่1ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยห้องสมุดนะคะเพื่อนเลือกห้องสมุดเพราะว่าคนในชุมชนจะได้ศึกษาหาความรู้ดังนั้นแล้วนะคะระหว่างเพื่อนที่นำเสนอนะคะกลุ่มอื่นๆนะคะกรุณาตั้งใจฟังนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเมื่อครูถามอะไรก็จะได้ตอบคำถามได้โดนทันทีนะคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะ
2: การปลูกต้นไม้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เพื่อให้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้นค
0: ่ะกลุ่มที่2นะคะในชุมชนนะคะมีการปลูกต้นไม้ให้สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนน่าอยู่มีความร่มรื่นนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มที่2ต่อมาค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
3: มีการสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและทำให้คนในชุมชนแข็งแรงค่ะ
0: กลุ่มที่3นะคะได้ตอบแล้วว่ามีการสร้างสวนสาธารณะนะคะเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่บุคคลภายในชุมชนหรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมนะคะบริเวณสวนสาธารณะก็ได้นั่นเองนะคะต่อมากลุ่มที่4ค่ะ
4: ต้องออกกำลังกายเพราะคนในชุมชนได้ออกกำลังกายครับ
0: ค่ะข้อที่2เลยค่ะ
5: ข้อ2ห้องสมุดชุมชนเพราะคนในชุมชนจะได้หาความรู้ครับ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ได้กี่ข้อมูลลูกเด็กๆ2ข้อมูลนะคะคือมีการสร้างห้องสมุดกับอะไรเอ่ย

0: ครื่องออกกำลังกายนั่นเองค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายค่ะ
1: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะเพราะจะได้ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่5นะคะเชิญนั่งได้ค่ะตอบนะคะที่เกี่ยวข้องกับที่เราเคยเรียนรู้ไปนะคะในคาบที่ผ่านมาเลยนะคะก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเด็กๆนะคะในวัยที่พอเหมาะพอควรนะคะก็จะเข้าไปยังเรียนรู้นะคะพัฒนาการสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญานั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ยกตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ทราบแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันนะคะที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทต่างมีอำนาจที่สำคัญหลายประการที่เกี่ยวกับการบริหารสาธารณประโยชน์ในชุมชนทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์ต่างๆดังนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะในข้อแรกเลยนะคะ 1. ได้รับการบริการด้านการศึกษาเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่5ได้ตอบใช่ไหมลูกในชุมชนก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพราะมีการสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรวมถึงพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้นั่นเองนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่เราจะได้รับนั่นเองนะคะในข้อที่2ในข้อที่2นะคะชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจากการดูแลรักษาความสะอาดของถนนทางเดินและที่สาธารณะนะคะรวมทั้งมีการกำจัดขยะมูลฝอยนะคะอย่างเช่นในชุมชนของเราก็อาจจะมีทางเดินบริเวณถนนทางเท้าใช่ไหมลูกก็ต้องมีการดูแลทำความสะอาดด้วยนะคะหรือบางกลุ่มยกตัวอย่างว่าในชุมชนของเรามีสวนสาธารณะกลุ่มไหนยกตัวอย่างกลุ่มที่3ยกตัวอย่างเมื่อมีสวนสาธารณะหรือที่สาธารณะเราก็ต้องช่วยกันดูแลทำความสะอาดเราจะรอให้เจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อเราไปใช้บริเวณแถวนั้นเราก็ต้องควรดูแลทำความสะอาดให้เรียบร้อยเก็บขยะให้เรียบร้อยนะคะในที่นี้รวมทั้งนะคะการกำจัดขยะมูลฝอยนะคะก็จะมีในชุมชนนักเรียนเคยเห็นรถแบบนี้ไหม
2: เคย
0: เห็นไหมในชุมชนของเราเคยเห็นใช่ไหมคะเด็กเคยเห็นเนี่ยรถเหล่านี้นะคะก็เป็นการบริการสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้เรานั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วในข้อที่3นะคะได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นไฟไหม้นะคะหรือน้ำท่วมนั่นเองนะคะอย่างเช่นณตอนนี้เลยปัจจุบันเลยนะคะมีการเกิดน้ำท่วมที่ภาคไหนลูกภาคเหนือใช่ไหมคะก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยอาสาต่างๆนะคะเข้าไปช่วยเหลือนะคะนำบุคคลที่ติดอยู่นะคะตามบ้านเรือนออกมาที่ศูนย์พักพิงนะคะในที่นี้ด้วยนะคะนี่ก็ได้รับการดูแลนะคะอย่างใกล้ชิดเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะต่อมานะคะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยนะคะตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุขการอนามัยในครอบครัวและการรักษาพยาบาลในชุมชนนะคะนักเรียนจะเห็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนักเรียนเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นหรือที่เด็กๆชอบเรียกว่าอนามัยถ้าได้ยินชื่อนี้นักเรียนจะนึกอ๋อบ้านหนูมีใช่ไหม นักเรียนปลายทางนะคะลองสังเกตดูได้วันนี้นะคะลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเอ๊ะที่เราพูดคำว่าอนามัยใช่ไหมลูกเราชอบพูดกันมีอยู่ภายในชุมชนเราไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลที่เกิดขึ้นก็จะมีการดูแลนะคะรักษานะคะคนที่อยู่ภายในชุมชนเมื่อเข้ารับบริการนั่นเองนะคะนอกจากการดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยแล้วนะคะต่อมาเลยนะคะบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่นะคะซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างคุณครูเห็นเด็กๆยกตัวอย่างเรื่องการปลูกต้นไม้กลุ่มไหนยกตัวอย่างจำได้ไหมเพื่อนกลุ่มไหนยกตัวอย่างกลุ่มที่2ยกตัวอย่างเกี่ยวกับในชุมชนนะคะมีการปลูกต้นไม้นี่แหละคือการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของเราให้น่าอยู่นะคะก็เกิดความร่มเงาใช่ไหมลูกเวลาเราจะไปพื้นที่ตรงนั้นนะคะในที่นี้นี่แหละคือสิ่งที่สามารถช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนะคะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะในชุมชนให้น่าอยู่นะคะก็จะมีข้อที่6ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทำให้แต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอย่างเช่นภาพที่คุณน้ำนำมาเลยนะคะก็จะมีประเพณีที่เกี่ยวข้องนะคะในภาคนั้นๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ได้เคยเรียนรู้กันไปแล้วนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นกันนะคะขึ้นอยู่กับภาคที่คนในชุมชนนั้นอาศัยอยู่ด้วยนะคะนอกจากประเพณีวัฒนธรรมแล้วนะคะข้อที่7ชุมชนได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพนั่นเองนะคะทำให้ประชาชนมีรายได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนั่นเองนะคะในชุมชนนะคะก็จะมีการส่งเสริมอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในคาบที่แล้วนะคะเราได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการทำตะกร้าสารจากพลาสติกใช่ไหมคะบางชุมชนอื่นๆก็อาจจะมีการทำเสื่อมีการทอผ้านะคะหรือมีการทำขนมทำกล้วยฉาบกล้วยตากต่างๆทำไข่เค็มนะคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้นะคะให้คนที่อยู่ภายในชุมชนนั่นเองนะคะนอกจากการพัฒนาอาชีพแล้วนะคะข้อที่8นะคะการคมนาคมนะคะในท้องถิ่นนะคะมีความสะอาดนะคะเพราะมีการทำนุบำรุงทั้งทางน้ำและทางบกนะคะทางบกอาจจะมีการทำความสะอาดฉีดน้ำกวาดต่างๆนะคะหรือถ้าเป็นทางน้ำนะคะก็จะมีการดูแลขยะต่างๆนะคะหรือวัชพืชต่างๆนะคะดูแลให้เรียบร้อยนะคะเวลาเราเดินทางทางน้ำทางเรือก็จะได้สะดวกสบายไม่เกิดอันตรายขึ้นนั่นเองนะคะก็มีการดูแลอยู่นะคะนอกจากทำความสะอาดถนนการทำนุบำรุงเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนก็เช่นเดียวกันนะคะบางครั้งถนนชำรุดหรือว่าเสียหายหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่อนี่แหละก็จะมีการซ่อมแซมทำนุบำรุงด้วยนั่นเองนะคะเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะต่อมาในข้อที่9เลยนะคะข้อที่9การนะคะสร้างสวนสาธารณะและสนามกีฬาชุมชนเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนๆยกตัวอย่างในข้อนี้ไหมมีสวนสาธารณะมีเครื่องออกกำลังกายมีไหมเอ่ยกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่4กลุ่มที่เท่าไหร่อีกสวนสาธารณะกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่ม3กับกลุ่ม4ได้ยกตัวอย่างหัวนี้ไว้ใช่ไหมลูกอันนี้คือสิ่งที่ชุมชนได้สร้างเราก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะ 1. เราได้สุขภาพที่แข็งแรงแต่เมื่อเราใช้สิ่งของร่วมกันเราจะต้องทำไมคะ
2: ร
0: ักษาดูแลนะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีและเหมาะสมด้วยในที่นี้นะคะสิ่งของของเราก็จะอยู่อย่างยาวนานนั่นเองนะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะทั้งหมด9ข้อต่อมานะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำเด็กๆเห็นไหมเอ่ยเห็น ใบผิดถูกเห็นไหมเอ่ยไม้ผิดถูกที่คุณครูแจกไปให้อยู่ไหนเอ่ยอ่ะหยิบขึ้นมาได้หยิบขึ้นมาได้เลยนะคะหยิบยังเอ่ยอ่ะหยิบแล้วเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเรามาดูกันในข้อแรกถ้าข้อนั้นถูกต้อง

0: ยกเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ีเขียวถ้าข้อนั้นไม่ถูกต้องยกเครื่องหมายกากบาทมีสัญลักษณ์เป็นสีแดงนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันทำกิจกรรมพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นั่นเองอ่ะเรามาดูข้อแรกข้อแรกถามว่าบริการสาธารณประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนเป็นเงินภาษีของประชาชนใส่เครื่องหมายถูกต้องหรือเครื่องหมายกากบาทชูได้เลยใครว่าเครื่องหมายถูกต้องชูสัญลักษณ์ได้เลยใครว่าเครื่องหมายกากบาทก็ชูได้เลยเดี๋ยวคุณครูน้ำจะสังเกตดูว่าเอ๊ะเราเลือกอะไรเอ่ยชูสูงสูงนะลูกนะให้คุณครูได้เห็นเราจะไม่แกว่งป้ายไปมาแบบนี้ในห้องตอนนี้ที่คุณครูสังเกตดูนะคะจากสายตานะคะตอบเครื่องหมายถูกต้องส่วนมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอบเครื่องหมายอะไรเอ่ยยังไม่เฉลยเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนนะคะต่อมาข้อที่2ถามว่าสมาชิกในชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปใช้บริการสาธารณประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เราต้องเสียเงินไหมเราต้องเสียเงินไหมใครคิดว่าเสียตอบเครื่องหมายเครื่องหมายถูกใช่ไหมเสียใครคิดว่าไม่เสียตอบเครื่องหมายกากบาทดูสิเราเสียไหมเราเสียไหมตอนนี้ตอบเครื่องหมายเดียวกันเลยตอบเครื่องหมายคุณก้องตอบเครื่องหมายอะไรคะถือให้เรียบร้อยค่ะทุกคนตอบเหมือนกันเลยจดจำคำตอบของเราไว้นะคะลงได้นะคะทุกคนตอบเครื่องหมายกากบาททุกคนเลยนะคะต่อมาข้อที่3สมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถใช้บริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้อย่างเสรีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกได้เลยค่ะตอบเครื่องหมายจากสายตาคุณน้ำตอบเครื่องหมายถูกต้องเป็นส่วนมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยภายหลังกันเอาลงได้ค่ะต่อมาข้อที่4บริการสาธารณประโยชน์เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ประชาชนในชุมชนใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่จัดให้ในชุมชนใช่ไหมบริการสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกกำลังกายห้องสมุดรถเก็บขยะต่างๆโอเคมีทั้งตอบเครื่องหมายถูกต้องและตอบเครื่องหมายกากบาทเอาลงได้นะคะมาดูกันนะคะว่าข้อที่1ตอบอะไรนะคะทวนอีก1รอบบริการสาธารณประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนเป็นเงินภาษีของประชาชนตอบเครื่องหมายเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่2สมาชิกในชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปใช้บริการสาธารณประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ตอบเครื่องหมายผิดใช่ไหมเพราะว่าเราเสียค่าใช้จ่ายมั้ยลูกไม่ต้องเสียนั่นเองต่อมาในข้อที่3สมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถใช้บริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้อย่างเสรีตอบเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองอ่ะต่อมาข้อที่4เลยนะคะเรารู้แล้วเครื่องหมายอะไรขึ้นแล้วนะคะบริการสาธารณประโยชน์เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนในชุมชนตอบเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองนะคะปรบมือให้กับตนเองในการทบทวนในครั้งนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะเด็กๆเก็บเครื่องหมายผิดถูกใส่ในลิ้นชักของตนเองนะคะเก็บเลยเก็บทุกคนเลยนะคะเราจะไม่ถือแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะสู่ขั้นปฏิบัติของเรานะคะในคำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่าง

บริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงครูปลายทางนะคะให้ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานกันนะคะเป็นใบงานสุดท้ายนะคะสำหรับหน่วยที่6ของเรานะคะก็คือใบงานที่7นั่นเองนะคะเด็กๆเปิดได้เลยใบงานที่7อยู่ในหน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าที่83นะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเปิดชุดกิจกรรมนะคะและทำใบงานที่7นะคะอ่ะเด็กๆมาดูกันใบงานที่7มีกี่ข้อลูกมี3ข้ออ่ะเด็กๆดูนะคะเปิดหรือยังเอ่ยในข้อแรกถามว่าบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนที่นักเรียนได้รับภายในชุมชนของเราได้รับสิ่งใดนักเรียนก็เขียนลงมานะคะต่อมาข้อที่2ประโยชน์ที่ได้รับคือได้รับมาแล้วมันเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างล่ะเกิดประโยชน์ต่อเราอย่างไรหรือเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างไรบ้างนะคะในข้อที่3ถามว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้อย่างไรบ้างเมื่อเราได้รับแล้วเนี่ยเรามีส่วนร่วมในการดูแลอย่างไรบ้างนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเล็กน้อยนะคะว่าในชุมชนของเพื่อนๆเนี่ยนะคะได้รับบริการสาธารณประโยชน์ในสิ่งใดบ้างเกิดประโยชน์อย่างไรนะคะและเราเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลใครได้บ้างนะคะขอหมายเลขแรกเลยนะคะพร้อมยังไม่พร้อมเลยด้านหลังบอกว่ายังไม่พร้อมค่ะโบกมือบ๊ายบายอ่ะแต่คุณครูพร้อมแล้วนะคะขอเลขที่แรกเลยนะคะขอเป็นหมายเลขที่5ค่ะใครเลขที่5อยู่กลุ่มไหนอ่ะกลุ่มที่4ดูจากสิ่งที่เราเขียนได้เลยค่ะ
1: 1บริการสาธารณประโยชน์ที่นักเรียนได้รับตอบเครื่องออกกำลังกายห้องสมุดชุมชน2ประโยชน์ที่ได้รับคือตอบประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี2ประชาชนได้ค้นหาความรู้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนอย่างไรบ้างตอบไม่เล่นพีเรนที่เครื่องออกกำลังกาย2ไม่ฉีกสมุดหนังสือของชุมชนค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินเพื่อนได้รับ

0: การสาธารณประโยชน์ด้านใดบ้างเครื่องออกกำลังกายกับห้องสมุดนั่นเองนะคะเราก็จะได้ในเครื่องออกกำลังกายเราก็จะได้ร่างกายที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะและห้องสมุดก็จะได้รับความรู้นะคะและนะคะเพื่อนเนี่ยบอกว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนะคะเพื่อนบอกว่าเครื่องออกกำลังกายเราก็ต้องเล่นให้ถูกต้องเหมาะสมใช่ไหมคะห้องสมุดเราก็ไม่ไปขีดเขียนในหนังสือระบายสีต่างๆในที่นี้นะคะอ่ะหมายเลขต่อมาหมายเลขที่15ค่ะอยู่ไหนเอ่ย
1: 1บริการสถานะประโยชน์ในชุมชนที่นักเรียนได้รับตอบห้องสมุด
0: ค่ะ
1: 2ประโยชน์ที่ได้รับคือตอบประชาชนได้รับการศึกษา3นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบริการสถานะประโยชน์ในชุมชนได้อย่างไรบ้างตอบทำความสะอาดเช่นเก็บขยะไม่ทิ้งขยะในห้องสมุดครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนเลือกบริการสาธารณประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชุมชนอะไรเอ่ยห้องสมุดนั่นเองนะคะก็จะได้รับความรู้นะคะส่วนการดูแลนะคะการมีส่วนร่วมในการดูแลก็ไม่ทิ้งขยะนะคะเก็บขยะดูแลรักษาความสะอาดให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะหมายเลขต่อมานะคะหมายเลขที่24ค่ะอยู่ไหนเอ่ย24ค่ะ
2: 1บริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนที่นักเรียนได้รับตอบได้รับการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ
0: ค่ะ
2: 2ประโยชน์ที่ได้รับคือตอบได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้ค่ะ3นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้อย่างไรบ้างตอบดูแลรักษาความสะอาดค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้รับประโยชน์ในด้านใดในชุมชนที่เกิดขึ้นเพื่อนได้รับอะไรในชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนได้มีนั่นเองนะคะต่อมาหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขที่16ค่ะ
3: 1บริการสาธารณะประโยชน์ในชุมชนที่นักเรียนได้รับตอบได้รับการบริการด้านการศึกษาค่ะ
0: ค่ะ
3: 2ประโยชน์ที่ได้รับคือตอบได้ความรู้ได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้ค่ะ
0: ค่ะ
3: 3นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบริการสาธารณะประโยชน์ในชุมชนได้อย่างไรตอบทำความสะอาดและรักษาบริการสาธารณะประโยชน์ในชุมชนที่เราได้รับค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนนะคะในชุมชนเพื่อนได้รับบริการสาธารณประโยชน์อะไรลูกด้านอะไรด้านอะไรจำได้ไหมด้านการศึกษานะคะก็จะได้รับประโยชน์นะคะได้ความรู้แต่เราก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยเมื่อเข้าไปเรียนรู้นั่นเองนะคะปรบมือให้กับเพื่อนๆที่ได้นำเสนอทุกคนค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมได้นำเสนอไปแล้วในบางคนนะคะมาดูแนวคำตอบแนวคำตอบนะคะก็จะมีความแตกต่างจากของคุณครูน้ำอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะทำการตรวจสอบของนักเรียนอีก1ครั้งด้วยนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะทำให้ได้รู้ความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริงสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและจัดการบริการสาธารณะต่างๆให้ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะการที่สมาชิกในท้องถิ่นทำความเข้าใจรูปแบบการปก

0: ครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการย่อมทำให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆตามเป้าหมายอย่างแท้จริงและเป็นพื้นฐานสำคัญในการปกครองระดับประเทศได้นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจนจบภาคเรียนที่1ของเราแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๊ะไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน ช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่

0: ที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: ช้างวาดรูปดอกไม
0: ้ยอดเยี่ยมมิตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
2: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
0: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
1: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
0: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
0: สุดยอดมากตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
2: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
0: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
2: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
2: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะ
2: สวัสดีนะทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสุด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโต
0: นะบ๊ายบาย

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mee Si Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกเอง Are you ready?
1: Yes, yes.
2: Are you ready?
1: Yes, yes.
2: Okay, let's see our topic for today. Okay.Let's read together. Healthy.
1: Healthy.
2: Lifestyle.
1: Lifestyle.
2: Healthy lifestyle.
1: Healthy lifestyle.
2: Lifestyle คือการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างไรคะ
3: Lifestyle.
2: ใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนั่นเองทีนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่เขาใช้ชีวิตแบบที่มีสุขภาพดีเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะกิจกรรมแรกของเราค่ะคุณนกจะพาเด็กๆต้นทางและปลายทางเนี่ยไปทบทวนคำศัพท์ด้วยเกม Miming Game Miming Game คืออะไรเอ่ยเราเคยเล่นไปแล้ว1ครั้งเกมใบ้ท่าทางนั่นเองโดยที่คุณนกนะคะจะแบ่งเด็กๆในห้องต้นทางนะคะออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน I will divide you into two groups ตั้งแต่กล้องนะคะปุ่นป้านแล้วก็ Nice อยู่นี่ค่ะกลุ่ม A ที่เหลือค่ะ3คนอยู่กลุ่ม B คุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มปลายทางได้เลย โดยที่คุณนกนะคะจะให้ตัวแทนเด็กๆจากแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาใบ้ท่าทางให้เพื่อนนะคะแล้วให้เพื่อนเดาสิคะว่าวลีที่เพื่อนกำลังแสดงท่าทางอยู่นั้นคือวลีอะไรซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วทั้งสิ้นนะคะอ่ะทีนี้คุณนกขอตัวแทนจากกลุ่ม A ค่ะขอ1คนค่ะใครดีอ่ะกล้องเชิญค่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพนะจ๊ะกลุ่มไหนตอบได้ก่อนต้องทำอย่างไรคะ Raise your hand before speaking okay ready okay วิให้ดูก่อน okay all right let's go
3: wash
2: handsNo, not wash the dishes. Wash hands, correct. ดูคำตอบกันค่ะ Wash hands. Group A, one point. Very good. เดี๋ยวจะให้เพื่อนนะคะอยู่กับเราใบต่ออีกหนึ่งภาพนั่นเองเราจะได้ยินเสียงสัญญาณใช่ไหมคะเมื่อกี้มีเวลาให้นักเรียนใบแล้วก็ทายเนี่ยกี่วินาที10วินาทีนะฉะนั้นดูค่ะ Let's see number two. Okay, let's go.

0: brush teeth okay correct group B ค่ะ brush teeth correct เยี่ยมมากนี่ถ่ายได้ก่อนที่เวลาจะหมดอีกนะคะเพื่อนๆปลายทางทันไหมเอ่ยโอเค thank you very much ไปได้เลยค่ะขอตัวแทนค่ะคนใหม่ใครคิดว่าตัวเองแสดงท่าทางได้ดีออกมาได้เลยโอเค ready for number 3โอ้หน้าตาไม่มีใครยอมใครเลยนะคะโอเค let's goTake a bath. Take a shower. Take a shower or take a bath. อ่ะมาดูเฉลยกันค่ะคำนี้คือ take a bath. ค่ะ one point for group A. Okay, the next one. The next one is ready. Okay, go.No, not wash the dishes. No, not mop the floor. Sweep the floor? No. เอาใหม่ค่ะทำท่าต่อทำยังไงเฮ้ยค่ะ No, not wash the dishes. Sweep the floor? No.
1: Clean the toilet.
0: Clean the toilet. Correct. Clean the toilet. Okay, ค่ะ Thank you very much.Clean the toilet มีความหมายว่าอะไรลูก
2: ล
0: ้างห้องน้ำเพื่อนอุตส่าห์ถูเต็มที่เลยนะยังไม่เห็นใช่ไหมโอเคค่ะ One volunteer for group A and one volunteer for group B Ready Let's goMake the bed very good. Make the bed มีความหมายว่าอย่างไร Make the bed เก็บที่นอนหรือพับที่นอนเพื่อนปลายทางดูการแสดงของเพื่อนต้นทางแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะทายได้ไหมเอ่ยคำนี้ค่ะอ่านตามนะ Make the bed Very good Next คำนี้ยากนิดหนึ่งนะคะเป็นคำที่เรียนกันไปเมื่อนานแล้วคำนี้Ready Let's goNot take the trash out. Wash the dishes? No. มีเสียงด้วยนะคะเก็บของใครได้เก็บของ No, not leave things on the floor. เก็บของค่ะทายอะไรทายดีใช่ค่ะ tidy the room group A tidy up the room โอเคจำด้วยนะคะว่าตัวเองได้กี่คะแนนแล้วนะขอบคุณมากค่ะถัดไป the next one มาเลยค่ะready let's goSweep the floor. Sweep the floor. Very good. Sweep the floor. ไหนเพื่อนทำท่าอย่างไรเมื่อกี้ไม่ Sweep the floor ใช่ไหมคะไม่ใช่ตีกอล์ฟนะไม่ใช่โอเคเยี่ยมมากแสดงว่ากรุ๊ป B แสดงว่าเพื่อนเนี่ยสามารถใบให้เราได้อย่างดีเลยนะคะถัดไปค่ะ Sweep the floorทำให้เหมือนนะคะวลีนี้เอาแบบสุดๆนะ ready
1: yeah.
0: let's go do exercise ถูกต้อง do exercise okay let's check the answer do exercise คืออะไรเอ่ยออกกำลังกายโอเค thank you very much two more left อีกสองข้อค่ะมาready แอบดูปะเนี่ยไม่ได้แอบดูนะโอเค let's

0: Go. Ah, bye. Ah, ยัง go. ยังไม่เพื่อนปลายทางยังไม่ทันเห็นท่าเลยเอาไมค์ค่ะทำอย่างไรเมื่อกี้รู้เลยรู้เลยรู้จากท่าไหนคะแค่นี้โอเคนี่รู้เลยโอ้โหเก่งมากฉะนั้นใครได้ละเนี่ยอ่ะให้ทั้งสองทีมเลย clean the windows ภาพสุดท้ายแอบดูก่อนอุ๊ยคำนี้ก็เคยเรียนไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้เรียนไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะพร้อมไหม Let's go Not take a shower Wash hair very good wash hairเยี่ยมมากค่ะคำนี้ wash hair นั่นเองขอบคุณตัวแทนของเราด้วยนะคะอ่ะฉะนั้นขอสรุปค่ะเมื่อสักครู่มีคำว่าอะไรบ้างที่เราเล่นเกมกันไป sweep the floor take a bath clean the toilet make the bed clean the windows what else มีอะไรอีกคืออะไร sweep sweep the floor okay very good ทีนี้ค่ะเรามาดูว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองได้อย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องถามและตอบคำถามและต้องเขียนประโยคที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดูแลตัวเองได้นั่นเองทีนี้คุณนกมีประโยคมาให้เด็กๆดูคุณนกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเคยเจอประโยคนี้แล้วลองอ่านเองค่ะ one two three how often do you do exercise ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะคุณทำไมคะ do exerciseคุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนลองมาดูคนแรกค่ะ I do exercise once a week I do exercise once a week มีความหมายว่าอย่างไรฉันออกกำลังกาย once แปลว่าอะไร1ครั้งต่ออะไรคะ week ต่อสัปดาห์1ครั้งต่อสัปดาห์ถัดไปค่ะI do exercise twice a week. I do exercise twice a week. ออกกำลังกายกี่ครั้ง2ครั้งต่ออะไรเอ่ย ต่อสัปดาห์เช่นเดียวกันถัดไปดูคนนี้ค่ะ I do exercise.
1: I do exercise.
0: 3 times a week.
1: 3 times a week.
0: ฉันออกกำลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์คะ3ครั้งต่อสัปดาห์และดูคนสุดท้ายค่ะ I never do exercise
1: I never do exercise
0: ฉันทำไมเลยไม่เคยออกกำลังกายเลยไหนเด็กๆ เป็นแบบคนไหนบ้างไหนใคร once a week do exercise once a week 1ครั้งต่อสัปดาห์มีไหม I do exercise twice a week มีไหมเอ่ยโอเคเยี่ยมมากถัดไป I do exercise 3 times a week 3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วมีไหม I never do exercise ไม่เคยออกกำลังกายเลยจริงเหรอต้องออกกำลังกายนะไม่งั้นสุขภาพไม่แข็งแรงนะจ๊ะทีนี้คุณนกจะให้เด็กๆอ่านออกเสียงด้วยตัวเองเริ่มจากคำถามก่อนนะคะ Ready 1 2 go
1: How often do you do exerciseI do exercise
0: once a week.
1: I
0: do exercise twice a week.
1: I do exercise three times a week. I never do exercise.
0: ทำไมคุณนกจะต้องให้เราดูคำเหล่านี้ด้วยตัวสีแดงสังเกตเห็นไหมคะคำที่ใช้บอกความถี่ความบ่อยถ้าเป็น1ครั้งต่อสัปดาห์2ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่า3ครั้งต่อสัปดาห์วางไว้ตรงไหนของประโยค
2: ด้านล่าง
0: หรือว่าท้ายประโยคใช่ไหมคะแต่มาดูสิคะคำว่า never วางไว้อย่างไรท้ายประโยคไหม
1: ไม
0: ่จะวางไว้อยู่หน้าคำกริยาหรือว่า verb นั่นเองเราจะไม่พูดว่า I do exercise never ไม่มีนะคะฉะนั้นที่นกต้องสอนเรื่องนี้เพราะว่าเด็กๆจะต้องฝึกพูดด้วยตัวเองด้วยคำถามเดียวกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ How often do you do exercise ให้เราถามเพื่อนข้างๆค่ะว่าเพื่อนของเราเนี่ยออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณนกจะสุ่มเด็กๆออกมานำสิคะว่าเด็กๆออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้ว let's go ถามเพื่อนข้างๆได้เลย

0: ทีนี้มาดูดีกว่าค่ะว่าเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางเนี่ยออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนนั่นเองโอเค I will random your number my lucky number today is 13 13ค่ะ Nice I want to know about this question how often do you do exercise
1: I do exercise twice a week.
0: I do exercise twice a week. Nice. ออกกำลังกายกี่ครั้งคะ สองครั้งต่อสัปดาห์ Thank you very much. Okay, next one. I want number 22. Grace, how often do you do exercise?
2: I do exercise twice a week.
0: Okay, very good. Twice a week. Next, I want number 2. Who is number 2? เลขที่สองค่ะน้ำปัน How often do you do exercise?
3: I do exercise
0: กี่ครั้งกี่ครั้งเอ่ยบอกนกได้เป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะ3ครั้ง3ครั้งช่วยน้ำปันหน่อย3ครั้งคืออะไรคะ3 times a week โอเคน้ำปัน say it one more time
3: I do exercise
0: 3
3: times
0: a week Okay very good Okay the last oneWho wants to answer? ใครอยากตอบ หลายคนเลยขอเป็นเอิร์ธค่ะเอิร์ธ How often do you do exercise?
4: I do exercise every day.
0: เอิร์ธทำไมคะเอิร์ธออกกำลังกายอย่างไรทุกวันเลยร่างกายเลยแข็งแรงนั่นเองโอเคเยี่ยมมากค่ะถัดไปค่ะเราจะมาพูดแต่เราจะพูดกันเป็นกลุ่มนะคะกิจกรรมนี้ค่ะ Let's speak โดยกิจกรรมนี้นะคะเราจะใช้บัตรคำ Healthy Lifestyle เราจะใช้บัตรคำนี้ซึ่งคุณครูปลายทางสามารถเตรียมให้เด็กๆปลายทางได้เลยนะคะในบัตรคำนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2เซตด้วยกันค่ะเซต A เด็กๆลองดูสิคะเซต A เกี่ยวกับอะไรการทำงานบ้านหรือการดูแลตัวเองนั่นเองส่วนเซต B เกี่ยวกับอะไรคะเซต B เกี่ยวกับความบ่อยหรือความถี่นั่นเองฉะนั้นเวลาที่เด็กทำกิจกรรมเราจะนั่งกันเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้นั่งกันเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละกลุ่มค่ะให้หาคนที่1ในแต่ละกลุ่มสมมุติเด็กๆหาคนที่1ในแต่ละกลุ่มได้แล้วคนที่1มีหน้าที่หยิบบัตรคําเซต A นะคะคนที่1ในแต่ละกลุ่มนะหยิบบัตรคําเซต A สมมุติว่าเพื่อนหยิบได้คํานี้ค่ะคืออะไรเอ่ย Wash your hands เพื่อนคนที่1จะต้องถามเพื่อนคนถัดไปนะคะลองถามสิคะด้วยคำว่า wash your hands 1 2 3 how often do you wash your hand เพื่อนคนที่นั่งถัดไปค่ะต้องจับบัตรคำในกลุ่มของเซต B สมมุติเพื่อนจับได้คำว่า twice a day เพื่อนก็ต้องตอบว่า I wash my hands twice a day แบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นคนที่เป็นอันดับที่2ที่ตอบคำถามเมื่อกี้ต้องมาจับบัตรเซต A และคนถัดไปต้องจับบัตรเซต B วนไปอย่างนี้เรื่อยๆเข้าใจไหมเอ่ยนะคะฉะนั้นทุกคนในกลุ่มจะได้พูดประโยคตรงนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราจะจับได้บัตรคำไหนนะคะส่วนตรงนี้ค่ะ times a week or day ให้เราเติมตัวเลขไปตามที่เหมาะสมได้เลยนะคะคุณครูไปทางนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็สามารถแจกบัตรคำเซต A และเซต B ให้เด็กๆได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะ
5: ใครคนแรก
0: ตกลงก่อนค่ะใครเป็นคนแรก
5: ใครที่เนื้อสุดคนแรก
6: เราไม่เคยเจอไม่เก่ง

0: ด็กๆมาดูกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะ We will use worksheet 25 Let's survey เมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆ survey หรือว่าสอบถามเพื่อนในกลุ่มใช่ไหมคะอ่ะเพื่อนๆปลายทางรออยู่นะว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไร Ask and answer the question How often do you do exercise? Write the names of your friends in the table ให้เราไปถามเพื่อนค่ะวันนี้คุณโอให้เด็กๆถามเพื่อนด้วยคำถามเดียวเท่านั้น How often do you do exercise? ให้ไปถามเพื่อนนะเดินไปถามได้เลยจำนวน10คนว่าเพื่อนเนี่ยออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนสมมติคุณนกไปถามจุ๊บแจงกับเก่งจุ๊บแจงกับเก่งตอบว่า once a day ก็ให้เขียนชื่อเพื่อนคนนั้นลงไปนะคะอ่ะจากนั้นลองมาสรุปสิคะว่าคนที่ตอบว่า once a day มีจำนวนเท่าไหร่ก็มาเขียนในช่องสุดท้าย total ได้เลยฉะนั้นเด็กๆต้องไปถามเพื่อนจำนวนกี่คนคะ10คนนะรอบๆห้องได้เลยแล้วเขียนคำตอบลงมานะคะจากนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าแบบฝึกหัดของเรามีด้านล่างด้วยตรงนี้ให้เราใส่หมายเลขให้ตรงกับความถี่ที่เพื่อนตอบสมมุติว่า once a day เราใส่หมายเลข2ตรงไหมคะ twice a day ใส่หมายเลข3แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเพื่อนที่ตอบความถี่นี้เลยให้เราใส่เลข0นะคะและตรงนี้เขียนว่า none of my friends แสดงว่าไม่มีเพื่อนที่ออกกำลังกายด้วยความบ่อยเท่านี้เลยนะคะจากนั้นเรามาดูค่ะข้อมูลต่อไป once a week มีแดเนียลคนเดียวตรงนี้เขียนเลข1และ friends ตรงนี้ให้ขีดค่าด้วยเพราะว่ามีเพื่อน1คนต้องเติม s ไหมไม่เติมนะเขียนมาให้ถูกต้องจนจบแบบนี้นั่นเองคิดว่าตัวเองทำได้ไหม
1: ทำได้
0: ทำได้คุณก็ขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่25ค่ะเรื่อง Let's Survey ให้นักเรียนถามและตอบคำถามว่าอะไรคะคำถามที่เด็กๆต้องไปถามเพื่อน1 2 3 How often do you do exercise จากนั้นเขียนชื่อเพื่อนลงไปในตารางให้ตรงกับความถี่นั่นเองคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายงานของนักเรียนด้วยคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่3ค่ะประเมินการพูดของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's go let's walk around the class

0: โอเคค่ะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะกับกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะครูปลายทางเนี่ยสามารถให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเหมือนกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะอ่ะขอนักเรียนต้นทาง1คนค่ะใครสามารถออกมาสรุปได้บ้างว่าไปถามเพื่อนได้ข้อมูลว่าอย่างไรลูกแก้วลูกแก้วเชิญเลยค่ะอันแรกเพื่อนไม่มีคนตอบ once a day ฉะนั้นลูกแก้วต้องพูดว่า none of my friends
1: none of my friends
0: do exercise
1: none of my friends do exercise once a day
0: ถัดไปอันนี้มีหนึ่งคนพูดว่า
1: one friends do exercise twice a day
0: โอเคถัดไปสามคน
1: three friendsdo exercise three times a day.
0: Okay, very good. Next one.
1: Two friends do exercise once a week.
0: Okay. ถัดไป
2: Two friends.
1: Two friends do exercise twice a week.
0: Okay. ถัดไป2
1: Two friends.Do exercise three times a week.
0: Okay, thank you very much. ขอบคุณมากค่ะลูกแก้วคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถนำนักเรียนนะคะออกมานำเสนอข้อมูลแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆสุดท้ายแล้วเรามีแบบประเมินตนเองค่ะฝากให้เด็กๆไปทำด้วยนะคะแบบประเมินตนเองและอย่างนั้นคือแบบบันทึกการเรียนรู้เนื่องจากวันนี้เป็นชั่วโมงเรียนสุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วนะคะลองไปสรุปสิคะว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะแล้วก็ในภาคการศึกษานี้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้ดีมากแค่ไหนนะคะและช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วง
3: ฝากไว้ให้คิด
0: ในวันนี้นะคะขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Learning is a treasure that will follow its owner everywhere เขาบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยเปรียบเสมือนสมบัติที่มีค่าเลยที่จะตามติดตัวของเจ้าของไปทุกที่เลยฉะนั้นเวลาที่เมื่อเรามีความรู้มากหรือมีการเรียนรู้มากเราก็จะเป็นคนที่มีทำไมคะมีสมบัติมากนั่นเองสมบัติในที่นี้ไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองนะแต่เป็นอะไรเอ่ยความรู้ติดตัวเราไปนั่นเองฉะนั้นวันนี้เป็นชั่วโมงเรียนสุดท้ายแล้วของภาคการเรียนที่1อย่าลืมปิดเทอมใช่ไหมไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะโอเคค่ะ See you again next semester See you again next time Goodbye
4: Class ready
3: Thank you teacher
0: เจอกันค่ะบ๊ายบาย
3: Bye-bye.

0: ดล้นการศึกษาว้าว
1: หุ้ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี่
2: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาศกนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆนั่นละอย่างนั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกิน

0: และก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
2: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
0: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงหมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
2: ปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
3: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
2: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จัก

0: ษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่น ราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะ และคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
0: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
0: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรค ครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
0: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้ง2คนไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้รายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: four Delta subvariants have already been found in England, the United States, Denmark, Spain, and France. Number of new deaths are increasing.
1: ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกสยามเองก็เช่นกันตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์เราเกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้งทุกคนสงสัยไหมครับว่าผู้คนสมัยก่อนเขารับมือกับโรคระบาดกันด้วยวิธีไหนการแพทย์การสาธารณสุขแบบที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรานะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงโรคระบาดในอดีตของสยามหลายคนคงนึกถึงโรคห่านะครับโรคห่าในความหมายเนี่ยก็จะหมายถึงโรคที่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงและก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโรคห่าที่เรารู้จักกันดีก็คือกาฬโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษแล้วก็อหิวาตกโรคครับมีการจดบันทึกไว้นะครับว่าในอดีตเวลาที่เมืองไหนเนี่ยมีห่าลงเมืองนั้นแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปเลยครับ
2: โรคระบาดมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต้องทำความเข้าใจว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในชุมชนเมืองเสมอๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะมีการจัดการยังไง
3: ความเชื่อแบบเดิมคือเชื่อว่าโรคระบาดเนี่ยเกิดจากผีทำคนสมัยโบราณมีวิธีการจัดการ2แบบกับโรคระบาด1ก็คือย้ายเมืองหนีเลยทิ้งเมืองแล้วก็ค่อยกลับมาตั้งรกรากใหม่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยอพยพหนีโรคห่ามาตั้งกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วก็เรื่องของเมืองนคร

ธรรมราชเนี่ยที่หนีเมืองย้ายเมืองตั้งหลายครั้งเพื่อหนีโรคหาที่ระบาดเนาะสองก็คือการใช้พิธีการทางศาสนาการสวดอนาติยสูตรหรือว่าเป็นพิธีที่เรียกว่าอาพาธพินาศสมัยนั้นเนี่ยเชื่อกันจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าผีเนี่ยเป็นผู้ทำฉะนั้นการขับไล่ผีออกไปจากกำแพงเมืองขับไล่ผีออกจากกำแพง

0: ันนะในเรื่องของจิตใจหลายๆครั้งเนี่ยมีทำพระราชพิธีหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ทำให้โรคเนี่ยอยู่ๆมันก็หายไป
1: ในสมัยก่อนนะครับเวลาเกิดโรคระบาดก็จะมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตอนที่อหิวาตกโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3บ้านเราการระบาดในสยามเองก็กินเวลาร่วมเดือนแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายหมื่นคนการที่เรามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากเรามีความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่เพียงพอและในสมัยรัชกาลที่3เองนั่นแหละครับที่เราเริ่มมีมิชชันนารีจากต่างชาตินำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแบบตะวันตกเข้ามาในสยาม
2: เมื่อไทยรับเอาการแพทย์แบบตะวันตกผ่านมิชชันนารีเนาะใช้การปลูกฝีซึ่งเป็นการป้องกันการตายไม่ให้ตายด้วยไข้ทรพิษเนี่ยเป็นวิธีการโรคระบาดแบบตะวันตกแบบแรกที่คนไทยใช้หมอบัตเลเนี่ยขอพระบรมราชานุญาตและการที่3พิมพ์วิธีการปลูกฝีแจกเนาะแจกกับหมอหลวงหมอเฉลยศักดิ์เนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะปลูกฝีได้
3: ปลูกฝีก็เอาหนองฝีหยดลงไปตรงไหนๆก็ได้แล้วก็เอาปลายของไอ้เข็มฉีดยานี้กรีดพอให้มันเป็นแผลตื้นๆตรงเมื่อหยดหนองฝีลงไปแล้วกรีดให้หนองฝีก็เข้าไปในผิวหนังก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น
2: วิธีอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัคซีนเนชั่นวิธีการแบบวัคซีนซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
0: ยุคของหมอบัตเลเนี่ยเพรสเบเตเรียนเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามา 2,370-80 อะไรทำนองเนี้ยแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็มีหมอเป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาอีกหลายท่านนะคะถามว่าในช่วงยุคแรกเนี่ยเขายอมรับเลยไหมเขาก็ไม่ได้ยอมรับเขานี่หมายถึงว่าประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าก็กลัวมันมีกรณีตัวอย่างก็คือเรื่องของการฉลองวัดประยูนแล้วระเบิดหมอบัตเลนี่ก็ผ่าตัดพระคนไทยไม่เคยเห็นการผ่าตัดแบบนี้ก็รอดชีวิตมา
1: จากการระบาดของโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำให้เรารู้จักคำว่า hospital หรือสถานพยาบาลเฉพาะกิจแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคครั้งที่3ในพ.ศ. 2424นั้นก็ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวที่เรียกว่าโรงพยาบาลเอกเทศกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในกรุงเทพถึง48แห่งเพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการระบาดไม่ให้กระจายออกไปแต่หลังจากที่โรคระบาดสิ้นสุดลงโรงพยาบาลเอกเทศก็ถูกยกเลิกแต่สิ่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นมาและโรงพยาบาลนั้นก็คือโรงพยาบาลศิริราชครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโรงพยาบาลศิริราชมีความเป็นมาอย่างไร

0: โรงพยาบาลสิริราชนะครับถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของสยามนะครับที่มาของชื่อโรงพยาบาลก็ได้มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบริเวณนี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานนะครับซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ของไทยเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ประวัติของโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับคุณอัน
1: สวัสดีครับ
0: เราจะไปเดินที่ไหนก่อนดีครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับ
0: ครับ
1: ชั้น2เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนจัดแสดงชื่อว่าสิริราชโบราณประวัติกับสยามบัตรเวชศาสตร์นะครับสิริราชโบราณประวัติก็ตรงตัวก็คือเป็นประวัติของสิริราชการเรียนการสอนแพทย์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับเราไปชมกันเลยนะครับ
0: ไปครับเล่าประวัติของพื้นที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ก็พื้นที่บริเวณนี้นะครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับหลักฐานที่เราพบเนี่ยปรากฏว่ามันมีการทำกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เคยเป็นพระราชวังหลังมาก่อนในช่วงสมัยรัชกาลที่1นะครับ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เสด็จประพาส

0: ดูงานประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเช่นที่แหลมมลายูที่สิงคโปร์สิ่งหนึ่งที่ท่านสนพระทัยก็คือโรงพยาบาลเพราะนั้นท่านมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาในประเทศไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลศรีราชขึ้นทางคณะกรรมการก็ได้เลือกที่ตรงนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาลนอกจากเป็นที่ที่เป็นของหลวงที่ร้างอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือทางคมนาคมสะดวกกับวังหลวงเพราะคนละฝากแม่น้ำเท่านั้นเอง
1: ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลสิริราชนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฐพันธ์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิดยิ่งทำให้ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเข้าพระทัยในความลำบากของราษฎรในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในจารึกพระราชหัตถเลขาทำให้เห็นว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น
0: ในปีนั้นเนี่ยพระราชโอรสพระราชธิดาสิ้นพระชนม์ถึง3พระองค์ท่านก็โปรดเกล้าให้สร้างพระเมรุขนาดใหญ่พอสมควรที่สนามหลวงสร้างด้วยไม้จริงเพื่อจะลื้อเอามาสร้างโรงพยาบาลพอเสร็จงานพระเมรุแล้วก็เอามาปลูกได้เป็นเรือนคนไข้ได้4เรือนบางส่วนก็ไปทำโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นทีหลังด้วยโรงพยาบาลศรีราชเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่26เมษายน2431นะครับแต่ชื่อนั้นได้รับพระราชทานทีหลังว่าโรงศิริราชพยาบาล
1: ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชประชาชนนะครับยังไม่นิยมเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือจะเข้ามารักษาก็ต่อเมื่อมีอาการหนักนะฮะเข้ามาอยู่ไม่กี่วันก็เสียชีวิตจึงมีความเชื่อที่ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไปตายธรรมเนียมการปฏิบัติสมัยก่อนนะครับยังไม่มีที่ว่าต้องส่งคนเจ็บมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเกิดใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะเชิญหมอมารักษาที่บ้านจนกระทั่งพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีเสาวพางทรงเข้ารับการรักษาที่สิริราชประกอบกับมีการสร้างความเข้าใจให้กับเหล่าขุนนางและประชาชนโรงพยาบาลจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นครับต่อมาในปี2432ก็มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นอีกหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลคนเสียจริตหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่เมื่อโรงพยาบาลได้รับความนิยมมากขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือการขาดแคลนหม
2: ออันนี้ที่เป็นความเสริมที่นักเรียนแพทย์แรกจะสอนกัน
1: ในเวลาต่อมาจึงได้มีการเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งแรกขึ้นในสยามครับ
0: โดยเชิญหมอทีเฮเวิร์ดเฮซึ่งเป็นมิชชันนารีมาเป็นครูเปิดโรงเรียนแพทย์ครั้งแรกคือวันที่5กันยายน2433
3: เป็นนักเรียนแพทย์และอาจารย์ทั้งคณะทั้งโรงเรียนเลยนะครับ
4: ในกลุ่มของ Presbyterial เนี่ยมีอิทธิพลสูงนะคะกับเรื่องของการรักษาพยาบาลกับพวกขุนนางข้าราชการต่างๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ทางตะวันตก
0: แต่หมอเฮก็มีปัญหาตอนนั้นแกพูดไทยไม่ได้นักเรียนก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็สอนได้เรื่องพอสมควรเท่านั้น
5: และนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีอีกท่านหนึ่งชื่อภาษาไทยนี่ก็คืออาจารย์อมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์นายแพทย์จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์นะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลการเรียนการสอนแพทย์แผนตะวันตกนะครับในสมัยนั้นนะครับอยู่แรกเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
1: แล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับเนี่ย
5: พูดภาษาไทยได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกของมิชชันนารีครับที่มาเกิดในเมืองไทย
0: ในปี2434หมอเฮก็เขียนจดหมายไปบอกหมอยอดบอกว่าให้รีบกลับมาแล้วมารับตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนแพทย์หมอยอดก็ได้เข้ามาแล้วมาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแพทย์เมื่อวันที่1มกราคม2435แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางไทยก็ได้จัดการสอนแพทย์แผนไทยอย่างดีขึ้นแพทย์คนสำคัญจากในวังมาเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายแพทย์แผนไทย
5: อาจารย์หม่อมเจ้าเจียกจะเป็นคนดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนแผนไทย
0: ครับหม่อมเจ้าเจียกทินกรราชตระกูลทินกรนี่เป็นราชตระกูลแพทย์แผนไทยแท้ๆตระกูลหนึ่งนะครับ
1: การอยู่ไฟของผู้หญิงหลังคลอดในอดีตนะครับแตกต่างจากการอยู่ไฟในปัจจุบันครับในอดีตเองนะครับการอยู่ไฟเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายช็อกเพราะขาดน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับดังนั้นในปี2439นะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์พยาบาลและหญิงผดุงครรภ์ขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ทำคลอดที่โรงพยาบาลและยกเลิกการอยู่ไฟหลังคลอดโดยมีการแจกเบาะผ้าอ้อมและเงิน4บาทด้วยครับ
5: ประเทศไทยเนี่ยช่วงแรกๆที่มีโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับเรายังไม่มีความรู้หรือว่าคนไทยที่มีความรู้ด้านการแพทย์แผนตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยอาจารย์หมอฝรั่งเนี่ยครับเข้ามาช่วยสอนอาจารย์เอลิสเนี่ยครับเป็นท่านหนึ่งอาจารย์เอลิสเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยครับโดยผ่านทางมูลนิธิที่ชื่อว่าล็อกกี้เฟลเลอร์ล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยครับจะเป็นมูลนิธิที่เขาสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย
1: ์การที่อาจารย์เอลิสเข้ามาครับมาปรับหลักสูตรอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
5: ก็คืออาจารย์เอลิสเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับมาช่วยวางหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ใหม่เลยนะครับทำให้การเรียนการสอนแพทย์ของเราเนี่ยครับมีหลักสูตร6ปีตามเหมือนสากลเลยนะครับทำให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนแพทย์เนี่ยเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่การเรียนการสอนแพทย์แต่เป็นการวางรากฐานให้กับระบบสาธารณสุขไทยด้วย
1: ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิ Lockie Feller เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2464นะครับในตอนนั้นเองรัฐบาลก็ต้องแสวงหาคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเจรจาซึ่งต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเป็นเจ้านายชั้นสูงต้องมีความรู้หลายภาษาและมีความรู้ทางด้านการแพทย์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นจึงทำหนังสือทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ให้มาเป็นผู้แทนในการเจรจาครับ
0: สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระพิดาต่อรองจงเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรขาดท่านก็พระราชทานนั้นโดยทุนส่วนพระองค์เนี่ยได้สร้างตึกในโรงพยาบาลศรีราชเนี่ย4หลังนะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นคือแผนผังของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยท่านเป็นคนวางผังเองตึกผู้ป่วยให้วางตัวไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกเอาด้านแคบไปทางทิศตะวันตกด้านกว้างอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ทั้งหมดเป็นแถวแถวมาเพื่อให้วายไม่เข้าในวอร์ดแล้วก็ลมเข้าได้ตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้อาจารย์ของศิริราชไปเรียนในต่างประเทศเยอะหลายคนนะครับ2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จมาพระราชทานปริญญาที่ศิริราชท่านก็มีพระราชปรารภว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ให้ได้มากขึ้นทีนี้ศิริราชตอนนั้นเนี่ยขยายไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันถูกระเบิดไปหลายหลังอธิการบดีก็ไปหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาองค์สภากาชาติก็ตกลงกันได้สำเร็จก็ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งก็ค่อยๆเจริญพอถึง2500คือ10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมีแพทย์จากทั้ง2โรงเรียนจบก็ปีละ200แล้วก็ได้เปิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่3คือที่เชียงใหม่
1: ในสมัยรัชกาลที่6มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นรากฐานที่สำคัญของการสาธารณสุขสยามมาจนถึงปัจจุบันก็คือการกระจายการแพทย์ออกไปยังต่างจังหวัดโดยการจัดตั้งสถานบำบัดโรคและจำหน่ายยาซึ่งต่อมาก็คือสุขศาลาแล้วก็กลายเป็นอนามัยแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปัจจุบันครับ
6: ประเทศไทยตั้งแต่2460เป็นต้นมาจากการที่รัฐเนี่ยเอาการสาธารณสุขเนี่ย

0: มาเป็นหน้าที่ของรัฐมันก็ทำให้โรคระบาด ที่รุนแรงอย่างห่าเนี่ยลดลงเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันอยีวาตกโรควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีสถานผลิตวัคซีนเองที่สถานสวภาแล้วก็มีเซรุ่มป้องกันพิษงูคนที่จะตายด้วยพิษงูก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นระบบสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นแล้วก็เพื่อตอบโต้จัดการกับโรคระบาดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคณะราษฎรก็มีโรงพยาบาลชั้นรองเนาะซึ่งเรียกว่าสุขศาลาก็คือโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์แผนใหม่ประจำเนี่ยสุขศาลาชั้น1ชั้น2สำหรับแจกยาทำการรักษาเล็กๆน้อยๆดูแลส่งเสริมสุขภาพลูกฝีอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีสุขศาลาเนี่ยกระจายไปทุกอำเภอตั้งแต่ทศวรรษ2490ต้นมาก็กระจายลงไปในระดับตำบลเนาะต่อมาเขาเรียกว่าเป็นสถานีอนามัยเนาะเป็นโรงพยาบาลประชุมชนในระดับอำเภอเนาะแล้วก็สถานีอนามัยหรือว่าเป็นรปสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในระดับตำบลต่อมา2497เรามีโรงพยาบาลครบทุกจังหวัดเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีระบบบริการของการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยครบทุกจังหวัดและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
1: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยนะพื้นฐานต่อมาจนกระทั่งกลายมาเป็นกลุ่มอาสาสมัครหรือว่าอสมในปัจจุบันนี่แหละนะคะที่เป็นสร้างพื้นที่ของคนมากกว่าอาคารคือโรงพยาบาลมันคืออาคารนะคะแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือหรือเปล่าแล้วมันจะมีอะไรพร้อมหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะไปพร้อมกับตัวอาคารได้พอมาในเรื่องปิดเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่มันต่อเนื่องมานะคะซึ่งกลุ่มอสมอะไรต่ออะไรก็อยู่ในช่วงราวๆ2520ขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้ว40ปีในการที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองในการจัดการดูแลเรื่องสุขภาพแบบนี้มันก็เห็นผลในวันนี้พอสมควรเลยในเรื่องที่มีการดูแลชุมชน
0: ซึ่งนี่ก็คือการที่การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโรคชาวบ้านผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งมันทำให้การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะทำงานกับประชาชนได้อย่างไหลลื่นเนาะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างระบบของการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในยุคสมัยใหม่ที่เราเผชิญ
1: สังคมไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนในการรักษาโรคมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าการฟื้นความรู้การจัดการความรู้การประสานความรู้เก่าความรู้ใหม่เพราะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราควบคุมเรื่องโรคระบาดได้ดีพอสมควรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องพื้นฐานโครงสร้างเดิมที่เราพยายามในการรองรับในเรื่องของการรักษาโรคระบาดมาโดยตลอดเลยนะกว่า200ปี

ตลอดระยะเวลา240ปีของกรุงรัตนโกสินทร์พวกเราทุกคนเผชิญกับความเจ็บป่วยเผชิญกับโรคระบาดต่างๆมาหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญทำให้ระบบสาธารณสุขของเราได้เรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในปัจจุบันด้วยนะครับที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการรับมือกับโควิด-19 และแน่นอนครับอาจจะมีบางสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับคนรุ่นต่อๆไปในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสด็จนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตา

โดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งภิมุขมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งภิมุขมณฑียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์

และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรศิลป์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู่แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: างหมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมบริเวณคุ้งน้ำรูปเกือกม้านอกเมืองศรีสัชนาลัยทางด้านทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยในก่อนสมัยสุโขทัยดังปรากฏหลักฐานที่ซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูวัดซึ่งเป็นประติมากรรมศิลาแรงประดับปูนปั้นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรได้ร่ายรำต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างสูงดังเห็นได้จากการก่อสร้างงานศิลปกรรมชิ้นเอกต่างๆภายในตัววัดเช่นพระพุทธรูปปางลีลาภายในวิหารประธานและมณฑปอัฏฐารสในพุทธศตวรรษที่21สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขยายอำนาจทางการเมืองขึ้นมายังดินแดนหัวเมืองเหนือจนสามารถผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้ส่งผลให้เมืองศรีสัชนาลัยมีสถานะเป็นหัวเมืองชายแดนทางภาคเหนือของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกันและเพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จของการขยายอำนาจทางการเมืองในครั้งนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรงสร้างพระปรางประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงโดยมีจุดประสงค์ในเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นหลักเขตแดนทางภาคเหนือแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์วัดพระศรีรัตนมหา

0: าติเฉลียงยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเขตนครล่างและเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สะเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรณ์ทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดินแดนแห่งนี้
1: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนอะไรที่นี่หรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้านะครับและพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับการเป็นพลเมืองที่ดีกันชีต้าเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดีที่โรงเรียนมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: เคยค่ะ
0: งั้นไหนบอกคุณครูหน่อยครับว่าการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้าง
1: พลเมืองที่ดีนะคะมี8ข้อด้วยกันค่ะข้อ1นะคะรับผิดชอบในหน้าที่การงานค่ะข้อ2นะคะมีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะข้อ3นะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคมค่ะข้อ4นะคะมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะข้อ5นะคะมีค่านิยมประชาธิปไตยค่ะข้อ6นะคะมีความกตัญญูกตเวทีค่ะข้อ7นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะและข้อ8นะคะมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงานที่สุจริตค่ะ
0: โอ้โหชีต้านะครับสามารถเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการของการเป็นพลเมืองดีทุกข้อเลยนะครับเก่งมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการได้คือการที่เราได้ลงมือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจริงๆวันนี้คุณครูเลยจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมกัน
1: ทำกิจกรรมอะไรหรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้ากับเด็กๆทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมจิตอาสากันชีต้ารู้จักการทำกิจกรรมจิตอาสาไหมครับ
1: จิตอาสาก็อย่างเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงลำคลองใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นจิตอาสารูปแบบหนึ่งครับในการที่เราจะลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วนะครับการทำจิตอาสาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลดขยะหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละโดยการที่เรานึกถึงคนอื่นทำความดีอยู่เสมอนะครับทำความดีด้วยความสมัครใจจากหัวใจของเราโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งนี้จะทำให้คนรอบข้างของเราสังคมของเรามีความสุขแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาด้วยชีต้า
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นหนูอยากไปทำจิตอาสาแล้วค่ะ
0: เอาละครับนาชีต้าตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะพาชีต้าไปทำกิจกรรมจิตอาสานะครับชีต้ารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยสามารถทำจิตอาสาเป็นอาชีพและเราสามารถทำอาชีพที่เป็นจิตอาสาไปตลอดเวลาได้นะชีต้า
1: อาชีพแบบนี้มีด้วยเหรอคะ
0: มีสิครับชีต้าเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านนะครับไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันครับ
2: เอียมบีรีไซเคิลครับเป็นธุรกิจจัดการวัสดุรีไซเคิลและของเหลือใช้ในเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและก็เพื่อสังคมครับ
3: EMD Recycle ค่ะคือธุรกิจการจัดการขยะที่จะไปรับเอาของเก่าของใช้ต่างๆที่ไม่ต้องการแล้วตามบ้านเรือนรอบๆเมืองเชียงใหม่ค่ะ
2: ลูกค้าสามารถนัดหมายและเรียกเราไปให้บริการได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขออย่างเดียวนะฮะอย่าเพิ่งนำเศษอาหารหรือว่าเศษใบไม้มาเท่านั้นเองครับอันนี้เรายังไม่รับนะครับ
3: แล้วของประเภทไหนที่EMD Recycle รับมาบ้างคะ
2: เรารับของเกือบทุกประเภทนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เป็นของที่อยู่ในสภาพที่ส่งต่อได้อยู่ในสภาพดีนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการนะครับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์การเรียนหนังสืออุปกรณ์กีฬาอันนี้เอี่ยมดีรับหมดครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะนำมาจัดการแล้วก็ส่งต่อไปให้คนที่เขายังขาดแคลนหรือว่าขาดโอกาสได้อยู่นะครับ
3: กลมๆเหลืองๆคันนี้เลยค่ะ

0: เอี่ยมดีรีไซเคิล
1: ครับผม
0: เจอกันข้างทางเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะติดตามรถคันนี้นี่แหละค่ะไปรับของกับลูกค้าที่บ้านเขา
1: ครับทุกวันMD ก็จะต้องจัดคิวในการออกไปรับของตามบ้านเรือนด้านข้างสำนักงานนะครับวันนี้พี่กับน้อง2คนนะครับกับรถคันนี้เนี่ยมีคิวรับของภาคเช้าเนี่ยหลักๆอยู่3ที
0: ่ซึ่งมีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นวันนี้ปอแล้วก็สะเทือนไทยจะขอตามติด MD Recycle ไปรับของนะคะดูว่าภารกิจเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: เดี๋ยวจะรอดูกันว่าเขาจะให้อะไรกับ EMD บ้างวันนี้ค่ะ
1: เห็นว่าจัดการไว้ดีมากแยกเป็นหมวดเป็นหมวดอันนี้ของเลยใช้ได้หมดเลยใช้ประโยชน์ได้เลยแล้วก็อันนี้ถ้าเราเห็นก็นี่กระเป๋า
0: ค่ะอ๋อกระเป๋าก็คือแพ็คไว้อย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนของเล่นเด็ก
1: ของเล่นเด็ก
0: มีการแรปไว้ในตะกร้าไว้อย่างดีเลยค่ะ
1: ทำไว้ดีมาก
0: คือมีแค่ยกไปแค่นั้นเอง
1: เราจะเห็นว่าผู้ให้เนี่ยใส่ใจในการที่จะเอาไปส่งต่ออ
0: ัน
1: นี้ก็จะง่ายกับการจัดการเลยครับ
0: ค่ะ
1: โอเค

0: พี่โดมันนี้คือมาขนอะไรคะบ้านหลังนี
1: ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านป้าอุไรนะครับ
0: ค่ะ
1: ป้าอุไรนี่เป็นลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เคยส่งของบริจาคมาให้เรารอบนึงนะมารอบนี้เนี่ยป้าอุไรก็เลยบอกมีเครื่องใช้ไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าบ้านแกนี่จะให้อะไรนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายอย่างนะน่าจะมีหลายอย่างซึ่งแกก็นอกจากบ้านแกเองแกก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าถ้ามีของอะไรเก็บไว้นะเดี๋ยวเอี่ยมดีเขารับบริจาคไปเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อ
0: โอเค
1: ไป
0: ได้เลยค่ะ

0: AMD เขาแบ่งบริจาคด้วยใช่ไหมคะเราก็ถือว่าของมันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะก็เหมือนทำบุญไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะสุขใจบ้านสบายไม่ลกด้วยค่ะ
1: อันนี้คือประเภทอะไรอ่ะ
2: อันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลย
1: อ๋ออันนี้รีโมทไงพอแยกไว้ไหน
2: รีโมทแยก
3: แล้วเริ่มมาจากความตั้งใจที่พี่อยากจะมีส่วนในการจัดการขยะให้กับเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยคิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาเป็นรถจัดการขยะรีไซเคิลที่เราออกไปบริการจัดการขยะตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับที่พี่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีทุนรอนอะไรนะครับสองก็คือตั้งใจว่า EMD มันน่าจะเป็นธุรกิจที่มันทำคนเดียวได้แล้วก็ออกไปจัดการขยะออกไปแนะนำให้ความรู้ออกไปบอกเขาว่าควรจะมีการคัดแยกขยะแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโมเดลของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมมีความตั้งใจว่าเราอยากที่จะนำกำไรที่เราได้จากการค้าขายขยะไปดูแลคนที่เราดูแลอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเด็กกำพร้าอย่างเช่นผู้พิการอย่างเช่นคนเก็บขยะรายย่อยในเมืองเชียงใหม
1: ่
3: นะครับพี่ก็เลยเริ่มจากตรงนี้แหละ
1: พอรับของแต่ละบ้านได้ครบแล้วนะคะในส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้วทางเอี่ยมดีก็จะเอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าค่ะเป็นไงคะวันนี้ขายได้กี่บาทคะ
4: 1,000 กว่าบาทนะ
1: 1,000 กว่าบาทอยู่นะคะ
4: ครับก็1,144 บาทรายได้ 30% ของเงินที่เราได้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปดูแลสังคมต่อ
1: ของเก่าส่วนใหญ่ที่เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้จำพวกเสื้อกันหนาวชุดนักเรียนอุปกรณ์กีฬาของเล่นหนังสือหรือกายอุปกรณ์ทางเอี่ยมดีก็นำเอาไปบริจาคค่ะ
3: แต่อย่างที่เรามาวันนี้แกชื่อพี่ก้อยนะครับซึ่งเคยรับกันมาแล้วครั้งหนึ่งแกก็เลยใช้บริการต่อวันนี้บ้านพี่ก้อยจะเป็นเตียงสำหรับใช้นอนของคนแก่หรือว่าของคนป่วยนะครับจะมี2เตียงความยาวเห็นพี่ก้อยแจ้งมาถ่ายรูปมาประมาณสัก 3.5 ฟุตขนตรงนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านแล้วนะครับเรา
1: เอาไปไหนต่อคะ
3: พี่ก้อยมีเจตนา

ที่อยากที่จะบริจาคต่อเอาไปให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอบ้านทีนะครับจากหางดงไปบ้านทีนี่ก็ประมาณสัก30กว่ากิโลเราก็จะได้รับของจากบ้านพี่ก้อยแล้วเอาใส่รถแล้วก็ตรงไปให้กับคนที่เขารอรับอยู่เลย

0: เป็นภารกิจที่พี่มีความสุขที่สุดถ้าเทียบกับการบริจาคของประเภทต่างๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งของทุกชิ้นที่เรานำส่งให้กับไม่ว่าจะเป็นคนชราหรือว่าผู้ป่วยนะพี่คิดว่าเขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เขาเองก็ขาดโอกาสหรือว่าขาดแคลนสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีความสุขมากนะครับ
1: สุขใจแล้วปอเนี่ยแค่เพิ่งมาจากขนย้ายบ้านพี่ก้อยเดินทางมา30กว่ากิโลแล้วก็ส่งให้พี่พิมพ์เรียบร้อยแล้วแค่นี้ปอก็สุขใจแล้วเหมือนกันค่ะคือได้เห็นคนรับต่อไปแล้วก็ของก็มีประโยชน์มีชีวิตต่อด้วย
0: เขาได้ใช้งานแน
1: ่ค่ะก็ได้ทางนี้มาส่งต่อให้นี่แหละค่ะทุกคนเอียมดีรีไซเคิล
0: โอเค
1: เราไปต่อ
0: ที่อื่นไปต่อ
1: ค่ะ
0: เอาวีลแชร์มาให้นะครับ

0: ยายสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ีค่ะโอ้ โอ้คุณยายชื่อคุณยายอะไรครับยายนวล
1: ยายนวล
0: ยายนวลผมเอี่ยมดีเอี่ยมดีแม่ครับยายอายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: แม่13มาถึงดีจะยังมี
0: โอ้80กว่าแล้วถ้ามีอันนี้จะดีขึ้นไหมแม่แม่ลองแม่ลองลองลุกไหวไหมครับลุกนะลองค่อยๆก้าวนะครับค่อยๆก้าวดู
1: เป็นไงคะของเรานี้ก็ถูกส่งต่อให้กับเจ้าของที่เหมาะสมที่จะได้รับเนาะอย่างปออย่างนี้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสการทำงานของ EMD เนี่ยค่ะและยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกแบบสุขใจมากเลยค่ะ
0: ครับเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าถ้าจริงๆทุกคนทำหน้าที่เดียวกับ EMD ได้นะครับหรืออาจจะไม่สะดวกทำแบบ EMD ก็ทุกคนเป็นผู้ให้ได้นะหรือว่าทุกคนเป็นคนที่เป็นอาสาสมัครในการที่จะเอาไปส่งเอามาจัดการทำความสะอาดซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะพี่คิดว่าสิ่งที่ EMD ทำมันเล็กมากเลยแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อคนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับพี่คิดว่ามันอานิสงส์มันก็จะไปไกลมาก
1: ครับ
0: แม่รู้สึกยังไงครับแม่ได
2: ้โอ้ดีใจดีใจน้องปอยจะได้เอาตัวไปนี้กับนี้ได
0: ้เดินไปนู่นไปนี่ได้นะโอ้ครับครับ
3: พี่ต้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถรับบริจาคขยะจากชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นก็เอาขยะเหล่านั้นเนี่ยมาคัดแยกพอคัดแยกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาขยะที่คัดแยกแล้วเนี่ยเอาไปจำหน่ายไปจำหน่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกำไรเขาก็จะเอากำไรที่เขาได้รับมาเนี่ยนะครับแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเช่นเด็กกำพร้าหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันที่มีลักษณะของการเป็นจิตอาสาได้เราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ผ่านการประกอบอาชีพที่เป็นชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนบางกระบัวยินดีต้อนรับครับ
1: ครับและนี่ก็คือคุณลุงอเนกนะครับที่จะพาน้องชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมล่องเรือกันครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกติมีคนมาทำกิจกรรมที่นี่บ่อยไหมครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่นี่
0: ปกติก็จะมีการเก็บขยะนะครับเก็บขยะในคลองแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มสีเขียวให้กับคุ้งบางกระเจ้าเราครับ
2: แล้วจะล่องเรือไปนานไหมคะ
0: ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยแต่ว่าก่อนจะลงเรือนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปใส่ชูชีพกันก่อนชีต้าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับอันไหนของครูครับเนี่ยตกลงข้างล่างเน
2: า
1: ะ
2: อันไหน
1: อ่ะฮะ
2: ของ
0: โอเค

0: คลองนี้ชื่อคลองอะไรครับ
1: คลองชื่อว่าคลองแพครับ
0: คลองแพ
1: ครับ
0: เป็นคลองสายหลักของที่นี่เลยหรือเปล่าครับ
1: เราจะมีทั้งหมด7คลองด้วยกันของบางกระบัวนะครับ
0: ครับผม
1: นี่ชื่อว่าคลองแพสมัยก่อนจะมีร้านค้าอยู่ที่ปากคลองครับเขาไม่ได้อยู่บนบกเขาอยู่ในน้ำ
0: ครับผม
1: เป็นลักษณะเป็นเรือนแพ
0: ครับ
1: ก็เลยตั้งชื่อว่าคลองแพเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คลองเนี้ยสำหรับนำสินค้าไปขาย
0: ครับ
1: ที่พระโขนง
0: ครับ

0: เนตคะหนูนั่งเรือมาค่ะเห็นคลองสะอาดแบบนี้แล้วขยะหายไปไหนหมดหรอคะ
1: คือก่อนหน้านี้ขยะเยอะมากมันมีประมาณที่เราเก็บเนี่ยมีประมาณ7ลำด้วยกันนะครับต่อครั้งซึ่งเราก็แบบมันมาจากไหนกันแน่อะไรเงี้ยเราก็ไปโพสต์ในกลุ่มสภาคุ้งนะครับทางนี้ทางวัดถักแดงก็คือพระอาจารย์ประนอมท่านเห็นท่านก็เลยถามมาว่าขยะมันมาจากไหนนะครับเราก็เลยลงมาศึกษากันนะครับมันมาจากไหนกันแน่ก็พายไปสุดที่แม่น้ำเจ้าพยาเราก็ไปเห็นเรือใหญ่เนี่ยกำลังกลับลำพอดีเลยใบพัดก็ตีเอาขยะเนี่ยไหลเข้าคลองมาในจังหวะนั้นนะครับแต่นี้พระอาจารย์ท่านก็เลยเอามังกรแดงมาช่วยก็คือมากั้นที่ปากคลองนะครับ
0: มังกรแดงคืออะไรคะ
1: มังกรแดงของพระอาจารย์ท่านก็คือว่าการเอาขยะมากันขยะก็คือการใช้โฟมที่ไม่ได้ใช้แล้วครับมาห่อหุ้มด้วยจีวรพระจีวรก็ทำมาจากขวดพลาสติกเหมือนกันนะครับเอามาหุ้มหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเก็บขยะกันภายในอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้มันหมดไปแต่เนี้ยคลองก็สวยขึ้นนักท่องเที่ยวก็ชอบก็หันมาท่องเที่ยวกันครับ
0: ในการเก็บขยะต้องมีอะไรบ้างคะ
1: อุปกรณ์เราก็จะมีสวิงนะครับสวิงแล้วก็ตะกร้านะครับในการเก็บนี่เราเจอกันพอดีเลยชื่อประมาณครับเดี๋ยวเราใส่ตะกร้าตะกร้าด้านหลัง
2: ตะกร้าอยู่หน้าหลังเป็นตะกร้าโอเคมาเลย
0: ใส่ขยะ
1: แล้วก็ใส่ขยะประมาณนี
0: ้นู่นค่ะ
1: โอ้ใช่เลย
2: อ้าวมีลูกฟุตบอลลูกมาเริ่มเลยเราทิ้งลูกฟุตบอลลงมาในคลองได้ยังไงกันครับคุณผู้ชม
1: สงสัยเด็กจะเตะหล่น
2: อาจจะใช่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเราจะเก็บไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราช่วยเก็บลูกฟุตบอลขึ้นมาก่อนดีกว่า
0: โอ้ลูกใหญ
2: ่โอ้เนี่ยมีทั้งขวดพลาสติกนะครับ
0: ขวดน้ำมัน
2: ใช่มีขวดน้ำมันมีกล่องโฟมนะครับ
0: มีขวดซอสน้ำจิ้ม
2: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกขวดพลาสติกบุกโฟมนะครับหรือว่าพวกขวดแก้วเนี่ยเป็นขยะที่ย่อยสลายยากมากๆเลยนะครับโฟมเนี่ยใช้เวลายาวนานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้หรืออย่างขวดแก้วเนี่ยจะอยู่ไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยนะครับนะครับมันจะไม่ย่อยสลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือว่าลงในที่สาธารณะนะครับการทิ้งขยะไม่ถูกที่เนี่ยเป็นอันตรายมากๆกับสิ่งแวด

0: ขยะเยอะมากเลย
1: ใช่นะครับเนี่ยพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นขยะที่มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะสีฟ้าอุ้ยนั่นไงมีขวดพลาสติก
2: ขวดด้วย
1: อาชิต้าตักเลย
0: ได้แล้ว
1: ใส่เลยปุ๊บ

0: Okay. เห็นไหมครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแล้วก็แยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นได้
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านไปนะคะหนูจะไปชวนคุณพ่อคุณแม่และก็เพื่อนบ้านมาทำจิตอาสากันบ้างดีกว่า
0: ดีเลยครับเพราะว่าจิตอาสาเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้านของเราจากตัวของเราจากมือของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการแยกขยะเนี่ยถ้าเราสามารถเริ่มต้นแยกขยะได้ตั้งแต่วันนี้นะครับขยะที่จะออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะน้อยลงเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ชีต้ากับเด็กๆทางบ้านดูนะครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: ที่นี่คือถนนคนเดินจังหวัดน่านถนนคนเดินที่เคยมีแต่ขยะแต่วันนี้พวกเขามีวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีแบบนี้
3: จะให้ลุงช่วยบอกหน่อยว่าขยะในมือหนูนี่มันต้องแยกทิ้งยังไงอะคะ
4: อันนี้คือหลอดลูกแล้วก็อันนี้ไม้ไม้ทุกอย่างตะเกียบด้วยใส่นี่หมดเลยลูกขวดก็เดี๋ยวใส่ทางนู้นขวดช้อนใส่นี่กระดาษใส่นี่ครับมีเศษอาหารก็ใส่นี่ลูก
5: ขยะนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรนะคะเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดก็เลยเป็นที่มาของอย่างน้อยต้องมีการแยก

0: จากตีเฮาเก็บในตีขยะขาดแยกจะมีผักเข้าขนมเพราะไหนๆเพิ่นก็เอาไปทิ้งอยู่แล้วเฮาก็เลยเอาประโยชน์ตัวเนี้ยเป็นวิกฤตซึ่งเป็นโอกาสของเฮาเฮาบ่ได้เสียต้นทุนในการลงทุนไปซื้อวัตถุดิบ
1: ที่เราเก็บมาจากขวงเมื่อคืนใช่ไหมครับเช้ามาแล้วก็จะมาปั่น
2: คร
1: ับมาปั่นให้เป็นละเอียดประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปทำปุ๋ย

0: จากกระบวนการคัดแยกขยะทั้งหมดนี้ทำให้ถนนคนเดินและเขตเทศบาลเมืองน่านดูสะอาดสวยงามและปริมาณขยะลดลงด้วยค่ะ
1: อยากให้กระแสนะคะในเรื่องของการจัดการขยะจากต้นทางด้วยความร่วมมือของทุกคนเนี่ยมันกระจายไปนะคะออกไปไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่เทศบาลเท่านั้น

0: เดี๋ยวเราไปปลูกจางกัน
1: ปลูกต้นจางอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่ต้นจางจะขึ้นเป็นลูกอย่างนั้นจะเป็นยังไง
0: มันก็จะเป็นลูกนะครับประมาณนี้ครับปกติเขาจะลอยน้ำครับลอยแบบหลุดล่วงมาเขาจะลอยน้ำบางทีก็ไปขึ้นตามใต้บ้านอะไรเงี้ยครับก็จะดันบ้านให้เสียหายได
1: ้ล่วงๆคือลูกจาง
0: จะประมาณอย่างนี้
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับสามารถเก็บได้นะครับ
1: ปลู
0: กตะลิงครับ
1: ปลูกแล้วก็จะเป็นต้นจ่า
0: ใช่แล้วเขาจะมีประโยชน์ก็คือยึดเกาะตะลิงนะครับไม่ให้ตะลิงมันพังก็จะทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นด้วยปูปลาก็มีที่อยู่อาศัยประมาณ
2: ลุงว่าเนี่ยครับมันมีวิธีการปลูกต้นจ่าก็อยู่กี่วิธีครับผม
0: ก็มันจะมี2วิธีคือวิธีโยนก็ได้หรือวิธีจิ้มเข้าไปในดินก็ได
2: ้อ๋อ
0: ให้เราโยนเนี่ยเราโยนไปแถวๆริมตะลิงอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: จะขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได
2: ้
1: จะเป็นต้นตอนแรกก็จะเป็นต้นแบบ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือต้นอ่อนของเขา
1: ก็จะโตขึ้นเป็นต้น
0: เดี๋ยวก็จะเป็นอุโมงค์จากสวยงามได
1: ้
0: ครับแล้วก็เพิ่มสีเขียวให้กับพุ่งบรรพเจ้าเรา
2: แล้วทั้งสองวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมครับ
0: ถ้าเราจิ้มลงดินเนี่ยเขาจะไม่หลุดลอยไปไหนแล้วการข
2: ึ้
0: นเนี่ย
2: ครับ
0: ข้าง 80-90%
2: ครับครับผมงั้นวันนี้เราจะใช้วิธีการ
0: เราโยนก่อนก็ได้เพราะมันเข้าไปยาก
2: โอเคได้เลยครับ
0: เราจะให้โยนเอาง
2: ั้นชีต้าโยนเลย
1: ถ้าเด็กๆก็จะโยนเอาใช่ไหมครับ
0: แล้วชีต้าโยนนิดเดีย
1: วไปตรงข้างๆ
0: ก็ได้ครับ
2: เนี่ยมันต้องจิ้มเข้าไปให้มันติดอยู่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเป็นหลุมก่อนมันก็จะง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: มันพอนิ่มๆแล้วมันก็จะใส่

0: ข้าไป
1: ปั๊บ
2: จึบ
3: โอ้ย
1: เป็นไงบ้างน้องชีต้าไปล่องเรือแล้วก็ได้เก็บขยะได้ปลูกต้นจากด้วยเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับ
3: สนุกค่ะแต่เอ๊ะต้นจากทำไมเราต้องปลูกด้วยคะมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
1: อ๋อถ้าเกิดว่าเรามัวแต่รอให้ลูกจากเนี่ยนะครับลอยไปตามธรรมชาติแล้วก็ไปติดตะลิ่งเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็โอกาสในการที่ลูกจากเนี่ยจะรอดชีวิตเป็นต้นจากมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้มีการปลูกอย่างเป็นกิจลักษณะมีการฝังดินอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้ต้นจากที่สมบูรณ์มันก็จะมากขึ้นนั่นเองแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงอเนกมากนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรจะพาไปที่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ใน
3: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าแล้วยังไม่ได้ไหมสักป่า2ป่าแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหมเนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันแล้วต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตาอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวลในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคหนองภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่สำคัญคนหนึ่ง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ถูกบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยเช่นครับ

้อนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะแล้วอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกนี้ไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดนี้แล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงแล้วทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนเนี่ยผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับไม่เสร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5 ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5 ปีที่แล้วอ่ะ

0: เรามีปัญหาไฟป่าแล้วก็รุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละหนึ่งยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอ่ะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านอ่ะมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีต

0: ันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการดังสันของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

ืองพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจาก

0: ันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในส่วนเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติตำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพญากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพญากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงดังนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระกับมีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะอยู่ด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังนะทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าจีดีโอเนี่ยพระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือก็เป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถววัดเขียน
2: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงจะได้ว่ามีความเจริญในการค้าขาย

0: หรียญจ่ายในใช้ในในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็จะเริ่มรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าราชการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่ดังนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
2: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝด2หลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับเลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทรสวงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงและก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับปานาคารวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ฐานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะแล้วก็ต้องโบกปูนด้วย ที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำนี่จะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับมะวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับเพราะการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทตะลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัว

0: ังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
1: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเรศวายังยาวออะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดง อยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
2: ทีนี้หนังของเราในเวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
1: นี่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายหลายด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมถูกไหมครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาติเนอะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
2: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยผิวสีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่ารื้อตีต้องลงตัวต่อไปก็ไส้ถวนตอนนี้ก็ปกติวิจัยมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปแปรหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดได้เนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องสำหรับปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกทกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันโดยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเรียวงาน
3: ั่งเก่าของนั่นเด็ก
4: อยากใจให้ชุนเอาวันอาทิตย์แปดนายนั้น
2: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิจจังเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปเขากวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เมื่อก่อน
5: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาเนื้อเพลงหาดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สอง

0: ทำการแสดงหนังตะลุงเสีย
1: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึ๊ก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนน่ะวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากสุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝังหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้สักภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยมันเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะใช้ต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการทำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิกตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิกตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังฉายฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
2: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนี้ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอน

ือตำนานศูนย์หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองของอัมภัยนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาไทยติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอก

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระโอสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรขจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
2: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นผลพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
3: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเสาร์ส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันชาตี
2: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
4: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือ ก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยครับนางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ํามะนาวด้วยน้ํามะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควยทั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ํามันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันได้กับอยู่ยงคงกระพัน
5: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวทแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่ม

0: นครศรีธรรมราชยิ่งหลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบวชพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบวชพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยอยุธยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวั

0: ไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
1: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
2: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
3: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
0: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิษฐ์นครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดช

0: ียวครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจำวันที่11ตุลาคมบริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยประจำวันที่12ตุลาคมนี้บริเวณภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยประจำวันที่13ตุลาบริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในระยะนี้นะคะขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
2: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
2: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
2: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
2: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดหาเงินได้เอง
1: เออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
2: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
0: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
0: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
5: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
3: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
3: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
3: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ

0: RDL TV
1: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
0: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำ
2: ที่ครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
0: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที่
2: หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0: จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระ

คุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปู

0: ุณภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่หลังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดินแดนแห่งนี้
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก
1: ็แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีนะมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็คำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมามันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดหนึ่งมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ง่ายหาปากแล้วก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโ
1: อ้
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่งพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนี้นั่นอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล
0: ้วเอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วครูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไง
0: มาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับนี่ อยแคลงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแคลงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแคลงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแคลงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
2: ตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้ยครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะของลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะ

0: อุ้ยม้าม
1: าดูหินในใต้หินแล้ว
0: โอ้มาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุ่งสิ
1: เมื่อกี
2: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่
2: ปกติแล้ว
3: ม้านี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครง
1: ค
3: นได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
3: จ้ะ
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเง
3: ี้
1: ย
3: ครับ
4: ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
1: แถวนี้แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าอย่าได้เวียนแหล่ขอแป๊บเดียว
2: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
1: จ้า
2: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มันไม่ติดมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
2: เ
1: นี่ย
2: เหมือนแสงแดดมัน
1: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส่งถึงด้วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
0: นี่ไง
1: นู่นเห็นได้ยัง
0: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
0: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
2: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
2: เนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
2: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
2: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มาอย่างน
2: ี้
1: ก่อนนะ
2: เฮ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
2: อุ้ยม
1: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
2: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
2: โหยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได้
2: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
2: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: เฟรด
2: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: ได้
2: โป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: ลื่นนี่มันมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
2: เหรอ
1: เ
2: ราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีท่าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
2: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
2: แล้วตรงนี้ไปไม่หมดเลย
1: ไม่ถ่าย
2: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะ

0: ใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับ
1: นี่ครับผมเจอพื้นที่ที่แบบสาหร่ายลูกเล็กเยอะมากครับ
2: แล้วอย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
3: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
2: เยอะ
3: ใช่
2: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
3: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ําแห้งเยอะ
2: ครับ
3: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงถ้าโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มาม่าบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นเพชรจ้ะ
1: จ้ะ
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: คุณใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้ละ
1: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่าย
2: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรทุก

0: อะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ผมว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจส่อใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช
1: ่พี่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบหยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: แล้วมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตักเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำขยำ
1: เข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: ูตักให้เลยนี่
1: แกง
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหม
4: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะหอม
0: ครับ
2: ถ้าใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: มันไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอะไรอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลย

0: มาก
1: ทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้ว
2: อ
1: วันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะมะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: เฮ้ยโอ้โหใหญ่ใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltvac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียน

0: ช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในการศึกการสงครามประเทศไทยของเรานั้นนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานและมีเรื่องราวของกษัตริย์ผู้นำและเหล่าไพร่พลที่ต่างได้เสียสละอดทนและตรากตรำกรรมศึกสงครามต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับดินแดนสยามประเทศการได้มาซึ่งชัยชนะนั้นไม่ใช่เพียงแต่กรีธาทัพเหล่าทหารและไพร่พลเป็นจำนวนมากเท่านั้นหากแต่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์การวางแผนการจัดทัพและการเตรียมการทั้งอาวุธและสิ่งป้องกันที่ใช้ในการทำศึกสงครามนั้นด้วย
1: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอาวุธแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกแต่ว่ารายการคลายฉงนวันนี้ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมินนั่งอยู่ในห้องทำงานของเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาสัญญาเดชนั่นเองค่ะก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์ก่อน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ทีนี้อยากถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการที่อาจารย์ทำพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกหรือแม้กระทั่งห้องทำงานนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกเนี่ยก็เริ่มจากความสนใจในเรื่องอาวุธแต่ก็เป็นลักษณะของการสนใจแบบเชิงลึกหมายว่าต้องการที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ศึกษาประวัติในเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรผสมอย่างไรคือทั้งเป็นเรื่องของคติชนแล้วก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยจัดเก็บรวบรวมของต่างๆ
1: อันนี้คืออาจารย์เริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
3: จริงๆความสนใจเนี่ยสนใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนชั้นประถม
1: มีจุดอะไรเริ่มที่เป็นแบบว่าทำให้อาจารย์รู้สึกว่าสนใจอาวุธ
3: จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเห็นจากพิพิธภัณฑ์ด้วยว่ามันมีการจัดแสดงหลายห้องเสื้อผ้ามีเครื่องพระราชพิธีมีต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยเราสนใจในเรื่องของห้องที่จัดแสดงเรื่องอาวุธแล้วก็ดูศึกษามันเหมือนมันไม่พออยากต่อยอดไปอีกว่ามันมีอะไรแบบไหนรูปแบบไหนบ้างก็ค้นคว้าศึกษารวบรวมต่อ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่เป็นระยะเวลากว่ากี่ปีแล้วคะเนี่ยอาจารย์
3: ผมว่าประมาณสัก30ปีได้แล้วฮะ
1: 30ปีคือตลอด30ปีนี่คืออาจารย์ตามหาแล้วก็รวบรวมอาวุธทุกอย่างเท่าที่จะหาได้มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้
3: ครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อของมันถูกจัดเป็นหมวดหมู่มันรวบรวมนะฮะหมายว่าคำว่ารวบรวมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปซื้อไปหาไปเก็บอย่างเดียวคำว่ารวบรวมบางครั้งมันก็เกิดแบบทางอ้อมเช่นเจอผู้คนเจอเอกสารค้นหาแหล่งจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยมันเป็นตัวรองลงมาแต่เมื่อมันเยอะเข้าเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็คิดว่าแบบฟอร์มของพิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าจะเหมาะเนื่องจากว่ามันก็จะได้ช่วยต่อเติมช่วยที่จะหาระบบวิธีการคิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้อาจารย์บอกว่าสนใจมาตั้งแต่ประถมชิ้นแรกที่ได้มาตอนอายุเท่าไหร่คะ
3: ผมไล่อายุไม่ถูกแต่ก็จำได้ว่าอยู่ประมาณประถมป.4 อะไรเงี้ยฮะ
1: ป.4
3: ใช่ใช่
1: ม
3: ี
1: อาวุธชิ้นแรก
3: ใช่ชิ้นแรก
1: มีอยู่ที่นี่ไหมคะ
3: นี่ไง
1: ม
3: ี
1: อ
3: ๋
1: อม
3: ี
1: หน้าเอามาวางไว้ตรงนี้นี่คือชิ้นแรกที่อาจารย์ได้มาครอบครอง
3: ใช่
1: ไปเจอที่ไหนคะเนี่ย
3: อันนี้ไปอยุธยานะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาเอามาใช้งานนะ
1: ครับ คือใช้งานเหรอคะ
3: คือตอนนั้นเนี่ยสนใจคำว่าสนใจอาวุธเนี่ยคือทุกอย่างที่เป็นโลหะเป็นอะไรที่มันดูมีความเก่าเข้าของเครื่องใช้นี่ก็สนใจนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามองเห็นเขาเอามาใช้งานมาใส่ท่อ PVC เราก็เริ่มได้พูดคุยกันว่าคุณลุงมันใช้ยังไงได้ไหนก็บอกขุดได้แถวเนี้ยตอนแรกมอมแมมกว่านี้เยอะนะเขากำลังใช้เราก็ไปเจอก่อนก็ขอก็แหละแต่ว่าพูดแบบเด็กๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาบอกไม่ได้ต้องซื้อเราก็จำได้ว่าประมาณ20บาทอะก็คือเป็นเครดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือไม่ได้จะแบบทำเป็นการค้าขายคือแต่ว่าต้องเป็นเครดเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเป็นเครดอันนี้เขาได้จากที่ทุ่งภูเขาทองที่อยุธยานะฮะ
1: จับได้ป่ะ
3: เอาเลยไม่มีปัญหา
1: อ
3: ันนี้ก็เป็นดาบที่ใช้ในรัชกาลไทยในสมัยโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ดาบแบบชาวบ้านทั่วไปใช้นะ
1: อ
3: ๋
1: อเหรอคะ
3: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นถือว่า
1: เป็นอันนี้ไม่มีด้ามแล้ว
3: ด้ามไม่มีละ
1: อ๋อนี่คือถือว่าเป็นระดับข้าราชการสมัย
3: ต้องบอกว่าเป็นดาบของทหารขุนศึกเลยพวกนี้ครับที่จะใช้ดาบลักษณะนี้

0: าค้นคว้าวิจัยแล้วก็ดูมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิวัฒนาการของอาวุธไทยหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีวิวัฒนาการอะไรบ้าง
1: สำหรับวิวัฒนาการของอาวุธไทยเนี่ยคือเราพูดถึงอาวุธไทยเนี่ยเราพูดในเชิงของขอบเขตประเทศเราวัฒนธรรมผสมไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาวุธไทยแบบมีแบบไหนบ้างเนี่ยเราก็ตอบง่ายๆเลยว่ามันมีความหลากหลาย
0: ค
1: ือเราจะมองจากศูนย์กลางไหนเช่นอย่างผมเนี่ยจะเน้นในเชิงของอยุธยาอาวุธเพราะว่าด้วยความที่อยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ต่อเนื่องมายาวนานนะฮะตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมาเนี่ย417ปีเนี่ยเป็นเมืองท่าเพราะอยู่ใกล้ทะเลผู้คนทั้งหลายเนี่ยลงมารวมกันอยู่ในพื้นที่นี้คือผมมองจากจุดของอยุธยาก่อนในอาณาจักรในเมืองต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไหลมาแล้วดาบไทยเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยก็บอกว่ามันต้องมี

0: อย่างในห้องนี้ค่ะอาจารย์มิ้นเห็นมีอันนี้เป็นดาบ
1: ครับผมครับ
0: มีดอยู่ตรงนั้นข้างหลังนี่อันนี้เป็นง้าวเป็นทวน
1: นี่ก็คืออาวุธยาว
0: เป็นหอกคือมันใช้ร่วมกันในการรบคือทุกเหมือนกับว่าทหารในแต่ละหน่วยนี้ถือทวนหน่วยนี้ถือหอกหน่วยนี้ถือดาบแบบนั้นปะคะหรือว่ามันเป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนเราเริ่มจากการใช้หอกก่อนใช้ทวนก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นมีดเป็นดาบเป็นอะไรแบบนั้น
1: จริงจริงครับเราต้องมองสองลักษณะหนึ่งก็คืออาวุธประจำกายก่อนจะใช้แบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรานึกโดยลักษณะการใช้งานเนี่ยก็ทุกคนก็มีดาบอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาวุธที่เป็นไปโดยการฝึกใช้ทักษะมันง่ายนะครับ
0: อันนี้ถือเป็นอาวุธประจำกาย
1: โดยพื้นฐานคือหลักของการแบ่งอาวุธเนี่ยนะฮะก็มีในดาบก็แบ่งเป็นดาบประเภทไหนอีกใช่ไหมครับทีนี้แต่โดยถ้าเราคุยกันดังง่ายๆแบ่งแบบกว้างที่สุดเนี่ยหนึ่งเราก็พูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นอาวุธยิงนะครับเช่นธนูเครื่องยิงปืนทั้งหลายแต่อันนี้คือเราพูดถึงอาวุธในเชิงของจับต้องได้ขนาดในเชิงของไสยศาสตร์เวทมนต์ก็ยังเป็นอาวุธได้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแบ่งแต่ทีนี้เรา
0: อาจารย์ไม่ได้สะสมไสยศาสตร์ใช่ไหม
1: โออยากนะแต่มันเก็บยาก ทีนี้เนี่ยที่เราแบ่งเอาอย่างคุยกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราแบ่งพูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นและเครื่องยิงทั้งหลาย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าพูดถึงอาวุธไทยจริงๆที่แบบว่าเป็นอาวุธไทยแท้ๆที่ไม่ใช่ของชาติอื่นเข้ามาผสมกลมกลืนเนี่ยมีไหมคะอาจารย
1: ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าก็มีหมายความว่ามีในที่นี้เนี่ยจะบอกว่าแบบกลุ่มอื่นไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นเหล็กแผ่นๆเหมือนกันเนี่ยตีไปตีมาเนี่ยมันก็ใกล้รูปทรงใกล้เคียงกันแต่มันมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นสัดส่วนเฉพาะงานศิลปะที่มันไม่ปรากฏที่อื่นและที่เนี่ยทำกันอย่างมีวิวัฒนาการต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงคำว่าไทยในที่นี้หมายถึงว่าอยุธยาเนี่ยอยากเห็นดาบแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็จะมีรูปแบบที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ส่วนใหญ่เอกลักษณ์ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใบมีดอยู่ที่ด้ามหรือว่าอยู่ที่รูปทรง
1: ทั้งหมดเลย
0: รวมหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลย
0: คือแปลว่าแต่ละยุคแต่ละรัชสมัยมันก็จะต่างกันไป
1: ต่างกันไปครับแต่เบ็ดเสร็จเอาพอมาดูเรียงกันแล้วว่ามันต่างกันเพราะแถบนั้นไม่ใช่เทคนิคนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคบางอย่างที่แตกต่างกันในกระบวนการด้วย
0: อย่างอันนี้เนี่ยจำดูออกเลยไหมคะ
1: อันนี้เนี่ยถ้าถามว่านี้เป็นถามว่าเป็นดาบไทยไหม อันนี้คือดาบไทยภาคกลาง
0: ดาบไทยภาคกลาง
1: ดาบไทยภาคกลางฮะ
0: อาจารย์ดูจากตรงไหนจากที
1: ่คือหนึ่งแหละเรามีสถิติในเชิงของสัญลักษณ์ที่อย่างเนี้ย ที่อื่นไม่ใช้กันตัวนี้ชิ้นส่วนนี้เนี่ยตามชื่อเรียกเนี่ยนะก็คือโบราณเรียกว่าประกันดาบนะครับ
0: ประกันดาบ
1: เราเห็นวิธีการขีดวิธีการสร้างสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันแฝงคติในเชิงเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัชระเรื่องของสายฟ้าเรื่องต่างๆอยู่ในนี้ครับ
0: อย่างนี้แล้วเท่ากับว่าพวกอาวุธเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นคือมีแยกประเภทรูปแบบสำหรับแต่ละตำแหน่งหรือว่ากลุ่มคนด้วยไหมคะ
1: ต่อแยกแน่นอนฮะคือหนึ่งแหละคุณภาพของเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยเป็นทหารอาชีพเลยเนี่ยหรือคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยมันสะท้อนถึงว่ามันใช้ของที่พิเศษกว่าคนอื่น
0: คือเหมือนเหล็กจะดีกว
1: ่
0: า
1: เหล็กดีกว่าช่างดีกว่าคุณสมบัติเนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยจมดินจมโคลนมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยฮะ
0: 200ปี
1: ใช่ครับก็ยังคงเหลือสภาพที่ดีอยู่นะฮะ
0: สนิมมันก็ไม่เกาะใช่ไหม
1: ก็เข้าไปไม่ถึงเนื้อข้างในพอเราทำดูในระดับมาโครเนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่าใช้กล้องจุลทรรศน์ดูต่างๆเนี่ยเหล็กค่อนข้างจะมีมลทินน้อยหรือเรียกว่าเหล็กค่อนข้างมีความบริสุทธิ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ด้วยการหลอมหล่อต่างๆเนี่ยก็พิเศษว่าดาบชาวบ้านทั่วๆไปนะฮะกับอีกประเภทนึงเนี่ยที่คนเนี่ยอาจจะลืมไปเลยก็คือของที่เรียกว่าของเฉลยคําว่าเฉลยเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยอธิบายต้องอธิบายลึกมากเลยเพราะว่ามันต้องดูบริบทอย่างอื่นเราจะนึกว่าโอ๊ยไปยึดมาไปตีมาแต่จริงแล้วคําว่าเฉลยเนี่ยมองแบบนั้นก็ได้แต่อีกแบบนึงคือคําว่าเฉลยเนี่ยหมายถึงนอกสังกัดนอกการควบคุมนอกหมวดหมู่เช่นผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทหารหลวงทีนี้ผมก็ทำอาวุธขึ้นมาผมมีดาบ
0: ทำเองอันนี้คืออนุญาตให้ชาวบ้านทำ
1: ก็ทำปุ๊บแต่ขณะเดียวกันของแบบนี้ของเฉลยเนี่ยก็ต้องไปบอกกับส่วนกลางว่าผมมีดาบนะเล่มนึง
0: อ๋อเหมือนไปลงทะเบียนเอา
1: ไว้ไปลงทะเบียนนั้นเวลาหลวงก็จะรู้เองนะว่าในย่านนี้ชุมชนนี้เนี่ยเพื่อต้องเกณฑ์กำลังเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนมาเฉพาะตัวเปล่าคนคนนี้มีดาบคนคนนี้มีปืนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเฉลยนั้นเวลาที่ขบวนเคลื่อนพลพยุหะทั้งหลายหรือกษัตริย์เนี่ยเสด็จทางตรุลมาศหรือทางชุลมาศต่างๆเดินทัพไปเนี่ยบางครั้งต้องการผู้คนมาช่วยกันล้อมวงคืออารักขาป้องกันที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าชาวบ้านเอาไปเกณฑ์หมู่เนี่ยเอา

0: แหลนชาวบ้านถือแหลนถือลาวถือดาบก็ต้องรู้ว่ามีนะ
1: คือไม่ได้คือเอาไปเองส่วนนึงแต่ว่าก
0: ็
1: คือเกณฑ์ชาวบ้านในระหว่างทางมาช่วยด้วย
0: ใช่ครับก็คือถือเป็นอาสาสมัครแหละหมายถึงว่าโอเคคุณจะต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนี่คือสมมติฐานนี่คือการสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานมันก็ด้วยหลักฐานที่มันหายากมากในเรื่องอาวุธไทย
1: นั่นสิคะคุณผู้ชมสุดยอดมากในห้องนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกถูกไหมคะนี่ขนาดส่วนหนึ่งในห้องนี้นี่มีอาวุธอยู่รวมๆแล้วประมาณสักกี่ชิ้นคะเนี
0: ่
1: ย
0: ประมาณสัก200ฮะ
1: 200ชิ้นแล้วพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกจะเยอะขนาดไหนแต่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่มาได้คุยได้ความรู้จากอาจารย์ปริญญามากแต่พาชงวนทั้งทีต้องไปให้สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปตีดาบกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ามิ้นจะได้ทำอะไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญามากๆเลยนะคะอุตส่าห์เปิดห้องทำงานให้มาว่าพาชงวนถึงที่แถมได้ตื่นตาตื่นใจกับอาวุธที่อาจารย์รวบรวมสะสมเอาไว้ถ้างั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปดูดีกว่าค่ะว่ามีอาวุธอะไรบ้างในวันนี้ถึงที่หมู่บ้านอรัญยิกเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆรวมถึงยังขึ้นชื่อเรื่องของการตีอาวุธด้วยไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างค่ะตามมาเลย

0: มิ้นก็เจอคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนแล้วล่ะค่ะนี่คือช่างเอกค่ะสวัสดีค่ะคือมิ้นได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธมากๆแล้วพอเมื่อกี้ได้เดินดูเห็นว่ามีตั้งแต่มีดดาบแล้วก็ลามไปจนถึงเครื่องครัวด้วยเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่มิ้นเข้าใจและหลายคนเข้าใจมีดไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวจะมีทั้งหมด4ตระกูล
0: ค่ะ
1: 1ตระกูลเกษตรกรรม2ตระกูลคหกรรม3มีดตระกูลอาวุธ4และมีดตระกูลอื่น
0: ๆ
1: ซึ่งรวมทั้งหมด274ชนิด
0: 200กว่าชนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้า200กว่าชนิดวันนี้วันเดียวคงไม่พอถ้างั้นมิ้นขอเจาะเรื่องอาวุธละกันนะคะเพราะวันนี้มีความสงวนเรื่องอาวุธมากๆ
1: ได้ครับ
0: ก่อนอื่นขอถามเรื่องที่มาของหมู่บ้านอรัญยิกนี้ก่อนว่าเป็นมายังไง
1: ตั้งแต่รัชกาลที่2สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวลาวเวียงจันทร์ได้อพยพมาที่หมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไผ่หนองตอนนี้อุดมด้วยสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ไผ่ซึ่งต้นไม้ไผ่นี้เขาเอามาทำด้ามมีดด้ามค้อนที่อพยพมาก็จะมีช่างทองช่างทำมีด
0: ก็คือเท่ากับว่าคือเริ่มต้นมาจากช่วงรัตนโกสินทร์ต้นๆคือพอเขาอพยพมาก็คือมีช่างเข้ามาด้วย
1: ใช
0: ่ก็คือเริ่มเป็นเรียกว่าคือบริเวณนี้เลยเริ่มมีช่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการตีดาบตีพวกมีดเครื่องใช้แบบนี้เหรอคะและทีนี้ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆมากๆเลยก็คือมีดอรัญยิกมีดอรัญยิกนี่เป็นยังไงคะ
1: สมัยก่อนชาวบ้านเขาทำขึ้นมาขายแล้วไปแลกเปลี่ยนสินค้าจากหมู่บ้านต่าง
0: ๆ
1: พอแลกเปลี่ยนกันปุ๊บสินค้าเริ่มเยอะขึ้นที่หมู่บ้านอรัญยิกจะมีบ่อนอยู่สมัยก่อนชาวบ้านได้พายเรือไปจำหน่ายที่โน่นจึงติดปากว่าเป็นมีดอรัญยิกแต่จริงๆแล้วที่ผลิตคือหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไทนอง
0: อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าคือเขามาขายกันตรงนั้นเลยเรียกว่าเป็นมีดมันมีความพิเศษอะไรไหมคะช่างเอก
1: ชื่ออรัญยิกเดี๋ยวนี้ก็ติดปากกันเพราะว่า1คุณภาพ2ราคาก็ถูก
0: ที่พูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าอาวุธมีดดาบอะไรเงี้ยเราใช้เหล็กในการตีใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าสมัยก่อนนู้นเรามีวัสดุอื่นด้วยไหมคะในการใช้ทำอาวุธเหล่านี
1: ้ถ้าสมัยก่อนที่ตามโบราณคดีบอกเลยว่า1มาจากที่บ้านถลุงเหล็กจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีอุดรธานีแล้วก็ที่ติดปากกันทุกวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี
0: อ๋อเหล็กน้ำพีนี่คือที่เขาว่าแบบเป็นเหล็กแบบชั้นดีเลยใช่ไหมคะก็คือเท่ากับว่าสมัยนู้นเนี่ยเราเป็นใช้เป็นเหล็กมาตลอดเลยไม่มีวัสดุอย่างอื่นเลยไม่มีแบบทองเหลืองหรืออะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: คือตามโบราณคดีที่เขาบอกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่2เป็นยุคแร่เหล็ก
0: อ๋อก็คือเข้าสู่ยุคแร่เหล็กพอดี
1: จริงๆแล้วเหล็กพวกนี้เป็นการถลุงมาจากเตาที่จังหวัดต่างๆและมารวมตัวกัน
0: มารวม
1: ตัวกันบางช่างก็ลองผิดลองถูกลองตีจนแตกบ้างเป็นบางเล่ม
0: อ๋อก็เท่ากับว่ายุคนั้นเป็นยุคแร่เหล็กรุ่งเรืองก็จะแบบหาแร่เหล็กมาตีดาบให้แบบว่าที่คุณภาพดีแล้วก็เหล็กชั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างที่นี่เองเรามีเหล็กน้ำพีด้วยไหมคะเนี่ย
1: มีครับแต่หลงเหลืออยู่น้อยแล้วไม่เยอะเพราะว่าทุกวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้วครับเพราะวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้ว
0: ก็เลยเหลือน้อยแต่ช่างเอกยังมีแบบว่าที่ในการตีเหล็กอะไรตีดาบตีมีดพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
1: บ้านผมยังเป็นแบบโบราณอยู
0: ่โอ้ถ้าอย่างนั้นไหนๆมาที่ทั้งทีแล้วเนี่ยขอเข้าไปลองจับตีบ้างได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ช่างเอกสอนมิ้นได้นะ
1: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมมาถึงที่ทั้งทีไม่เสียท่าแล้วค่ะเพราะว่าช่างเอกจะสอนมิ้นตีตกลงตีอะไรให้ตีได้นะคะ
1: ตีมีดดาบก็ได
0: ้มีดดาบวันนี้ได้ตีมีดดาบแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะอยากตีแล้วเดี๋ยวให้ช่างเอกนำไปคือที่ที่ช่างเอกทำดาบทำอาวุธ
1: ครับผม
0: อันนี้นี่คืออะไรเนี่ย
1: อันนี้คือเตาเดี๋ยวเป็นแบบสมัยโบราณอยู
0: ่
1: น้อยบ้านแล้วที่มีเตาแบบนี
0: ้อย่างนี้ขั้นตอนการทำนี่มีอะไรบ้างอะคะ
1: ก็มี1ตี2เปิดผิวให้ผิวมันเรียบขั้นตอนต่อไปเป็นการเจียแล้วก็ชุบแข็งครับแล้วก็ประกอบเข้าด้ามจบแล้ว
0: ก็คือ4ขั้นตอนหลักๆ
1: คร
0: ับ คือนี่เราตีตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ขออุปกรณ์ป้องกันก่อนแล้วมันมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้เป็นหวัดนะคะมา

ที่ชายไทยนิยมกันในสมัยก่อนนั้นมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันค่ะทั้งดาบหัวปลาโหลดดาบหัวปลาซิวดาบหัวตัดแล้วก็ดาบหัวบัวช่างเอกเนี่ยบอกกับมินว่าดาบที่ดีย่อมต้องสามารถรวมคุณสมบัติที่ดีไว้ด้วยกันทั้งหมดมีความทนทานแข็งแกร่งไม่หักหรืององ่ายเมื่อต้องฟาดฟันปะทะกับโล่ดั้งหรือว่ากระบังดาบของข้าศึกค่ะเพราะฉะนั้นการตีดาบจึงเป็นงานที่ยุ่งยากนับตั้งแต่การรวบรวมเหล็กต่างๆเข้าด้วยกันคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกับชื่อเหล็กบ่อน้ำพีเขาว่ากันว่ามีความบริสุทธิ์ของเนื้อเหล็กโดยธรรมชาติสูงมากๆซึ่งในสมัยอยุธยาก็ได้มีการกำหนดให้สงวนเหล็กบ่อนี้เอาไว้ใช้ในราชการเท่านั้นด้วยค่ะโดยดาบที่ตีขึ้นจากเหล็กบ่อนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันว่าเป็นดาบดีเรียกติดปากกันว่าดาบน้ำพีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะค่ะ

0: ค่ะนี่คือมีดดาบที่มิ้นมีส่วนในการตีนิดนึงแล้วก็ขัดอันนั้นเรียกว่าขัดป่ะคะหรือฝนที่ใช้หินฝนอีกนิดนึงค่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณ 99% เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเอกกับคุณพ่อนะคะแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้แบบว่าตีนิดหน่อยเมื่อกี้ช่างเอกฟันมะละกอให้ดูไปแล้วขาดแบบชึบเดียวมากอ่ะคราวนี้ตามมิ้นละผู้โชคร้ายของเราวันนี้คือหัวชัยเท้าแต่ก่อนอื่นขอบคุณช่างเอกมากนะคะวันนี้อุตส่าห์แบบให้ทั้งความรู้เล่าเรื่องราวทั้งวิธีประเภทรวมถึงให้โอกาสมิ้นได้ตีเหล็กด้วยตีดาบไม่ได้ตีเหล็กก็ตีเหล็กให้เป็นดาบแล้วก็ให้ฝนด้วยวันนี้ถือสุดยอดมากๆเดี๋ยวหนูจะเรียนแบบท่าที่ช่างเอกฟันเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยวพอมิ้นฟันเสร็จช่วงหน้าค่อยไปคลายสนกับอาจารย์ขอทองกันต่อตอนนี้พร้อมแล้วช่างเอกเพื่อความปลอดภัยของเราสองคน
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระแสงราชสัตราประจำเมืองนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองรวมทั้งสิ้นจำนวน32องค์ลักษณะพระแสงราชสัตราประจำเมืองแต่ละองค์บอกถึงระดับชั้นความสำคัญของเมืองที่รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองทุกองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยฝีมือช่างทองหลวงประณีตงดงามวิจิตรบรรจงสมสิ่งรองรับพระแสงราชสัตราประจำเมืองสำหรับประดิษฐานพระแสงราชสัตรามี2ลักษณะคือบันไดแก้วลักษณะเป็นราวรองรับพระแสงมีเสา2เสาลดหลั่นกันอาจทำเป็นกระไหล่ทองหรือไม่ก็ได้ผ่านแว่นฟ้าผ่านทองพระมหากฐินบางแห่งใช้ผ่านเงินหรือผ่านแก้วเจียรนัย

0: ยังอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาค่ะคุณผู้ชมไหนๆมิ้นก็ได้มีโอกาสมาทำมีดอรัญยิกที่นี่แล้วก็เลยถือโอกาสชวนอาจารย์เผ่าทองมาเที่ยวแล้วก็คลายฉงนให้กับมิ้นกันต่อที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะอาจารย์วันนี้มีเรื่องสนุกๆให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนแหละ
1: ได้เลยมา
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยหนูไปดูบ้านขุนศึกแล้วก็ไปดูที่หมู่บ้านอรัญยิกมาได้ดูอาวุธเพียบเลยอาจารย์ได้ทำด้วยนะ
1: ไปต่อกันเหรอไหวอ
0: ่
1: ะ
0: ไหวดิหนูก็เลยมีเรื่องอาวุธอยากมาถามอาจารย์เรื่องนึงที่หนูเรียกว่าฉงนมากคือถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเอาที่เห็นง่ายๆเลยคืออย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือหนูจะเห็นบางทีเวลาแต่งตั้งเซอร์อย่างเงี้ยเขาจะใช้ดาบวางบนไหล่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าขอแต่งตั้งให้เป็นแบบเซอร์นู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างที่อังกฤษหรือที่จีนเขาก็จะมีกระบี่อัยสิทธิ์เงี้ยอาจารย์เวลาดูหนังจีนหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้อาวุธเนี่ยเป็นตัวแทนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
1: ์ก็พระมหากษัตริย์ก็มีอาวุธเป็นของคู่กายอะพระมหากษัตริย์มือเปล่าจะไปสู้กับใครได้ล่ะ
0: เอาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารหรอ
1: ไม่ใช่พระมหากษัตริย์โบราณเนี่ยนะมันจะเริ่มมาจากวีรบุรุษในสังคมโบราณเนี่ยมันต้องมีผู้ปกป้องคุ้มครองใครจะมากันแกล้งชุมชนนั้นจะมาแกล้งมากดขี่ข่มเหงมาปล้นสะดมก็ต้องมีคล้ายๆกับวีรบุรุษทีนี้เมื่อชุมชนมันขยายขึ้นเป็นประเทศเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของกิจการบ้านเมืองภายนอกภายในสารพัดรวมไปจนถึงการรบทัพจับศึกปกป้องบ้านเมืองและขยายพระราชอำนาจ
0: ก็เลยเป็นตัวแทน
1: เป็นตัวแทน
0: แล้วถ้าอย่างกษัตริย์ของเราเองในสมัยก่อนเนี่ยมีอย่างจีนมีกบีอาญาสิงห์ของเรามีแบบอย่างนั้นบ้างไหมอาจารย
1: ์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมันต้องบอกว่าเราได้รับอิทธิพลคติของการมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพคตินี้เนี่ยนะฮะเราเรียกพระมหากษัตริย์ในลักษณะนี้ว่าเป็นเทวะราชา
0: เทวราชา
1: ก็คือพระราชาซึ่งเป็นเทพนะฮะซึ่งคตินี้เนี่ยเรารับจากเขมร
0: เหรอ
1: เขมรเนี่ยรับคตินี้จากอินเดียแต่เราไม่ได้รับตรงเรารับผ่านเขมร
0: เรารับทอดนึง
1: เรารับผ่านเขมรอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ดาบนะอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือพระแสงขันพระขัน
0: พระขันคืออะไรคะอาจ
1: ารย์พระแสงดาบที่มิ้นไปตีเนี่ย
0: มี
1: คมกี่ด้าน
0: ด้านเดียว
1: ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นสัน
0: ใช่
1: นะถ้ารักใครชอบใครเอาสันฟันตายไหม
0: ไม่ตายแต่ก็เจ็บนะจ๊ะ
1: แต่ก็เจ็บแต่ก็ห่อเลือดแต่ก็ไม่ตาย
0: แล้วฟันทำไม
1: ก็สมมติว่ารักไงจำเป็นต้องลงโทษแต่คนนี้รัก
0: อ๋อโอเคคือจำ
1: รักแต่ว่าแต่เธอ
0: ทำผิดฉันเลยต้องลงโทษ
1: ฉันก็เอาสันฟันนะเธอก็ไม่ตาย
0: บางทีก็คอหักเนาะ
1: ก็ไม่ถึงหักสิก็ฟันเบาๆแต่ถ้าเกลียดฉันก็เอาด้านคมฟันแต่ผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องเปี่ยมไปด้วยความยุติธรร
0: ม
1: เพราะฉะนั้นจะรักหรือจะชอบถ้าจะต้องตัดสิน
0: ด้วยตัวบทกฎหมาย
1: มีด้านเดียวคือด้านคมไม่ว่าจะพลิกบนพลิกล่างพระขันมีคมทั้งสองด้านเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมซึ่งต้องมีในตัวพระมหากษัตริย
0: ์พระขันนี่ยาวไหมคะอาจารย์ยาวเท่าดาบไหม
1: ยาวยาวยาวกว่า
0: คือลักษณะเหมือนดาบทุกอย่างแต่ว่ามีคมสองด้าน
1: อ๋อนั่นดาบอาจจะมีลักษณะงอนเล็กน้อยแต่พระขันดีลักษณะตรงยาว
0: แล้วปลายแหลมไหมคะ
1: ปลายโค้งแหลมซุ้มโค้งแหลม
0: คือเวลารบก็ใช้
1: ในเวลารบใช้พระแสงดาบนะฮะอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเราก็จะมีเรื่องของพระแสงดาบคาบค่ายเดี๋ยวมาคาบค่ายนี่ก็คือไปรบกับพม่าตั้งค่ายมีเสาปักเป็นกำแพงรั้วนะเป็นระเนียดเสานะพระนเรศวรเอาบันไดลิงบันไดลิงก็คือบันไดไม้ไผ่2เส้นแล้วก็มีลูกบันไดขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พระหัตถ์สองข้างเนี่ยจับบันไดไว้ให้มั่นแล้วก็ปีนด้วยความเร็วเหมือนลิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปีนขึ้นไปถึงบนยอดเพราะฉะนั้นอาวุธประจำพระองค์คือพระแสงดาบเนี่ยจะอยู่ในมือไม่ได
0: ้เพราะว่า
1: เขาจับไม่ทันใช้คาบเอาไว้คาบด้านสันเอาคมออกแล้วก็พอถึงปั๊บก็เอามือจับแล้วก็ลบกับพม่าปรากฏว่าชัยชนะพระแสงดาบองค์นั้นก็เลยมีชื่อกันว่าพระแสงดาบคาบค่ายเป็นเกียรติยศ
0: คือคาบดาบเข้าไปที่ค่ายว่าอย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่แล้วในสมัย

0: อยุธยาเราเจอพระแสงขันในกรุพระปรางวัดราชบูรณะฝักกระด้ามนั้นประดับด้วยอัญมณีเป็นทองคำมหัศจรรย์หมดใบพระขันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามหมดตั้งแต่รัชกาลของนู่นเจ้าสามพญาปีพุทธศักราช1967
1: โ
0: อ้เออพ่อของท่านเนี่ยสมเด็จพระอินทราชาหรือพระนครินทราชาเนี่ยนะมีพระราชโอรส3พระองค์คนโตเจ้าอ้ายคนที่2เจ้ายี่คนที่3เจ้าสามนะ
1: เ
0: จ้าอ้ายเนี่ยก็ส่งไปครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่ก็ส่งไปครองที่ชัยนาทนะแล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปครองประมาณพิษณุโลกวันดีคืนดีสมเด็จพระนครินทร์สวรรคตกทันหันเจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่ใกล้กว่ารู้ข่าวก็ยกกองทัพมาจะแย่งราชสมบัติกันมาจะเอกันนี่สะพานฐานนี่เองที่อยุธยาชนช้างกันเลยฟันกันคนละฉับสองฉับตายทั้งคู่เจ้าสามพญามาช้าเป็นตาย
1: อยู
0: ่มาถึงก็เสวยพุงปลาค่ะคือขึ้นคลองราชสมบัติเล
1: ย
0: ก็สร้างพระเจดีย์เป็นที่ระลึก2องค์ตรงสะพานฐานยังมีฐานพระเจดีย์ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เอาสมบัติของพี่ทั้ง2พระองค์สมบัติของพ่อที่เพิ่งตายพอตายเท่ากับตายพร้อมกัน3เลยพ่อตายตายได้ไม่กี่วันลูก2คนมาชนช้างตายอีกทั้ง3พระองค์นี่ยังเอาของพระมเหสีคือแม่ของท่านนะฮะเอาพระมเหสีเมียของพี่อีก2เท่ากับสมบัติประมาณ6คนรวมใส่ลงไปแล้วยังเอาพระราชทรัพย์สมบัติของพระองค์เองเป็น7พระองค
1: ์โอ้ยจ้ะนั่นสุดนั่นคุ้มสมบัติเลยดิ
0: คุ้มสมบัติมหาศาล
1: แล้วมีคนขุดไหม
0: เราต้องมาคลายฉงนยางเก็บเอาไว้ก่อนเออได้อีกตอนนึงแล้วเออโอเคเราพบพระแสงขันองค์ใหญ่เนี่ยในกรุนี้นั่นก็คือพระแสงขันของอยุธยาส่วนในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเราก็มีพระแสงขันที่มีนามว่าพระแสงขันชัยศรีพระแสงขันองค์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1พอรัชกาลที่1ปราบดาขึ้นครองราชสมบัติตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏว่าเจ้าเมืองที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีคนหาปลาทอดแหงมขึ้นมาได้พระแสงขัน
1: คุณไปเจอ
0: จมงมในน้ำตรงทะเลสาบเขมรเรียกว่าตนเลซับตนเลซับในเขมรคำว่าทะเลสาบมาจากภาษาเขมรว่าตนเลซับก็คือตันเลสาบ
1: ตันเลซับ
0: แล้วก็เป็นทะเลสาบนี่แหละปรากฏว่านะเจ้าเมืองเขมรงมได้ก็เลยกราบบังคมทูลรัชกาลที่1รัชกาลที่1เพิ่งปราบดาพิเศษขึ้นมาก็ดีพระไทยเพราะว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะทุกรัชกาลเนี่ยนะที่จะขึ้นครองเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าราชกกุฏภัณฑ
1: ์
0: เครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือของเครื่องใช้สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย์ใครก็ตามที่ครอบครองสมมติพี่จะมีกระโถนเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ใครก็ตามครอบครองกระโถนใบนี้ผู้นั้นก็จะได้เป็นกษัตริย
1: ์
0: เปรียบเทียบง่ายนะส่วนพระมหากษัตริย์ในพระชงจักรีเนี่ยแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ท่านกำหนดเอาไว้ให้เป็นของ5สิ่งที่สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็จะมีตั้งแต่พระมหาพิชัยมงกุฎก็คือมงกุฎเครื่องเป็นสิราภรณ์ประดับพระเศียรอันที่2ก็คือพระแสงขันชัยศรีอัน
1: นี้คือคงไว้2อันแรก
0: คงไว้2อันแรกและทรงเพิ่มเติมขึ้นมาเก่งมากมิ้นก็คือวาลวิชนีพระแท้จามรีคือพัด
1: พัดแบบ
0: พัด
1: อ๋อพัดนี่นะคะ
0: พัดโบพัดโบพัดโบให้ความร่มเย็นกับราษฎรลำดับที่4คือทานพระกรก็คือไม้เท้าเอาไว้เป็นเครื่องพยุงพระองค์เวลาที่จะเสด็จขึ้นเขาลงห้วยไปดูแลทุกสุขของราษฎรและลำดับที่5ก็คือฉลองพระบาทเชิงงอนอันนี้ก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพจะเสด็จไปไหนโดยเท้าเปล่าไม่ได้คนโบราณไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเท้าพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นดินเมื่อไหร่เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเกิดไฟประไลกันไหม้โลกหมดเพราะถือว่าเป็นพระบาทของเทพเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีรองฉลองพระบาทมาสอดขั้นเอาไว้ไม่ให้เนื้อพระบาทเนี่ยสัมผัสกับแผ่นดินนี่5อย่างที่กำหนดเอาไว้รัชกาลที่1ก็เลยโปรดให้เชิญพระแสงขันที่พบในกัมพูชาเข้ามาถวายโอ้พระแสงขันองค์นี้นะมิ้นมหัศจรรย์มากเลยนะตลอดเส้นทางจากกัมพูชาเข้ามาจนถึงพระบรมมหาราชวังของรัชกาลที่1เนี่ย

0: ชิญผ่านเมืองต่างๆมาหลายเมืองเมืองสำคัญสำคัญจุดสำคัญทั้งหมดเนี่ยพอผ่านปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงลงตลอดเส้นทางรวมทั้งหมดเนี่ยจนถึงกว่าจะพระแสงขันถึงพระหัตถ์ถึงมือรัชกาลที่1เนี่ยผ่า7ครั้ง5ครั้งแรกเนี่ยเราสืบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างมีแต่เรื่องเล่าเป็นตำนานว่าผ่าลง5ครั้งแต่2ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ยครั้งที่6เนี่ยผ่าลงประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกแล้วก็ครั้งที่7ผ่าลงที่ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน
1: คือผ่าลงมา
0: บนประตูเลยเพราะฉะนั้นจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามประตูทั้งสองประตูพระบรมมหาราชวังที่ผ่าครั้งที่6ประตูวิเศษชัยศรี
1: โอ้วิเศษ
0: ครั้งที่7ประตูพิมานชัยศรีทั้งวิเศษและพิมานนั้นให้มีสร้อยนามของพระแสงขันชัยศรีเป็นชื่อประตูทั้งคู
1: ่
0: พระแสงขันชัยศรีกับประตูวิเศษชัยศรีพิมานชัยศรีนี่อันนี้ขอเกล็ดต่ออีกนิดนึงว่าพระขันใบองค์นี้เนี่ยนะตำนานทอดแหงมขึ้นมาได้แต่ที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เจ้าพนักงานเปลือยพระขันออกทำความสะอาดเรียกว่าเปลือยพระขันออกชำระเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบมีดไม่มีรอยสนิมเลยอ่ะนึกออกไหม
1: คือแม้กระทั่งแบบอยู่ในน้ำผ่านเวลาม
0: ันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในน้ำคือแต่ว่ามันต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อยุธยาเนี่ยไปตีเขมรทีไรเนี่ยไปตีกัมพูชาทีไรสิ่งที่เราต้องการนะฮะก็คือพระแสงขันของกษัตริย์เขมรซึ่งไม่เคยได้สักครั้งเดียวเขมรเนี่ยเขารู้แก่พอขบวนไทยมาเนี่ยมันรู้เลยว่
1: า
0: ต
1: ้
0: องแพ้ต้องแพ้แล้วก็จะเอาอะไรก็เขาก็เชิญไปซ่อนทุกครั้งจนกระทั่งรัชกาลที่1ขึ้นครองราชเนี่ยต้องเป็นพระบรมเดชานุภาพที่เขายอมถวายขึ้นมาเราก็ไม่เข้าใจเราสันนิษฐานนะฮะว่าพระแสงขันองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพระแสงขันของพระเจ้าธรณีทรวรมันที่1เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างปราสาทพระขันวันหลังต้องไปคายชะงนปราสาทพระขันที่กัมพูชาเนี่ยนะสร้างเป็นอาคารสองหลังประจันหน้ากันเลยนะเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระแสงขันชัยศรีพระองค์นี้ถึงได้ไม่มีรอยจมน้ำเลยพระแสงขันชัยศรีองค์นี้เนี่ยนะจะเปิดชำระเนี่ยคือทำความสะอาดจะชโลมน้ำมันจะอะไรต่างๆเนี่ยจะทำได้เฉพาะวันอังคารและเจ้าพนักงานทุกคนทุกวันนี้นะมิ้นเมื่อเปลือยพระขันออกจากฝักชำระเนี่ยก่อนจะเก็บเข้าไปต้องเอาบาดนิ้วให้เลือดออกทุกคน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเป็นธรรมเนียมว่าดาบเมื่อชักออกแล้วต้องลบชนะศัตรูต้องฆ่าฟันศัตรูและต้องกินเลือดต้องดื่มเลือด
1: โอ้เจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวขออีกนิดนึงขออีกนิดเดียวหนูอยากรู้ว่าปกติเวลารบเนี่ยใช้พระแสงดาบใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่แล้วพระแสงขันนี่ใช้รบด้วยไหม
0: พระแสงขันนี่ไม่ใช้ออกรบฮะ
1: แล้วมีไว
0: ้เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้น
1: อ๋อก็คือมีไว้
0: เป็นพระแสงคือในอดีตเนี่ยพระขันรบไม่รบไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าตั้งแต่รัตนโกสินทร์มาเนี่ยพระแสงขันไม่เคยออกรบพระแสงขันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เท่านั้น
1: โอเคตอนนี้หายฉงนไปประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมครึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้อาจารย์
0: หมดแล้ว
1: เดี๋ยวให้อาจารย์พักกินน้ำเติมพลังชาร์จแบตแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขายฉงนกันต่อค่ะพูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จเอง
1: แล้วก็จะให้
0: อาวุธราชสัตรา
1: เหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้แบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของง้าวง้าวเป็นอาวุธจีนโบราณมีลักษณะเป็นอาวุธด้ามยาวคล้ายกับทวนและหอกมีความสูงเท่าลำตัวส่วนใหญ่หัวของง้าวนั้นจะมีลักษณะคล้ายลิ้นของมังกรและมีความโค้งเป็นเสี้ยวพระจันทร์ใช้สำหรับการต่อสู้บนหลังม้าแต่การศึกสงครามของไทยนั้นเรามักจะใช้ช้างในการสู้รบจึงดัดแปลงเพิ่มขึ้นโดยเรียกว่าของง้าวซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทั้งสำหรับบังคับช้างพร้อมกับใช้ในการทำยุทธหัตถีกับข้าศึกฝั่งตรงข้ามที่นั่งบนหลังช้างเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พระแสของง้าวทำเสร็จยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นต้น

0: ี้เราคุยกันถึงว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพระราช
1: ดื่มห้ามกินอะไรต้องไปเข้าพิธีซะก่อนถึงจะดื่มกินอะไรได้ก่อนเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาห้ามไปอาบน้ำว่านห้ามไปแช่น้ำว่าน
0: น้ำว่านคือน้ำปกติ
1: คือว่านว่านรู้จักว่านนะว่านที่เป็นพืชที่มีสรรพคุณอยู่ยงคงกระพันและว่านบางชนิดตัดเป็นท่อนได้แล้วก็ใส่ปากอมไว้
0: อ๋อเหมือนเป็นการบอกว่ากัน
1: กันเอาไว้ป้องกันนู่นกันนี่ทำให้พระพุทธคุณพระเทวคุณพระอะไรต่างๆเสื่อมหมดบางทีก็อมว่านจับได้เนี่ยประหารชีวิตหมด
0: โอ้นี่เขาต้องตรวจแบบ
1: เขาตรวจหมดปากดูเลยไม่ให้นั่นในการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็จะใช้พระแสงขันชัยศรีพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วอ่านมนตรานะเป็นร่ายแล้วก็เชิญพระแสงขันชัยศรีเปลือยออกจากฝักแล้วก็แทงลงไปในขันสาครใหญ่ๆแล้วจากนั้นก็มีพระแสงราชศาสตราอื่นๆอีก15-20องค
0: ์
1: ไม่ใช่แทงองค์เดียวมีพระแสง
0: คอ
1: พระแสงดาบแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดนี่เคยอยู่เคยดู
0: เป็นไงบ้าง
1: เกิดมาทันปี2525-26นั่นตอนนั้นฉลองกรุงเทพพระมหานครแล้วก็มีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยพระแสงขันทั้งหมดน่ะรวมไว้อยู่ด้านหลังองค์พระแก้วมรกต
0: ประมาณกี่องค์แน่อาจารย์
1: โอ้โหจำไม่ได้จริงๆ
0: เยอะมากเลย
1: พระแสงหอกยาวๆมีหมดใส่พานเรียงไว้หมดเลยตั้งเจ้าพนักงานใส่โต๊ะปูผ้าขาวพระแสงทุกองค์ใส่พานเรียบร้อยเจ้าพนักงานเชิญขึ้นปั๊บอันไหนที่มีฝักเปลือยฝักออกแล้วจากนั้นแพทย์กับพยาบาลที่อยู่ด้านหลังหมอและพยาบาลมีสำลีอย่างที่เป็นม้วนใหญ่ๆอ่ะชุบแอลกอฮอล์ฉโลมรูปพระแสงขันทุกองค์แล้วก็ส่งให้เจ้าพนักงานหลังฉากแล้วเจ้าพนักงานเชิญออกหน้าฉากมาให้มามอบให้กับพระราชครูวามเทพมุนีสมัยนั้น
0: อ๋อพระราชครูเป็นคนแทง
1: น้ำเพราะว่าถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มด้วยการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องดื่มนะในสมัยก่อนตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้นข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยารัชกาลที่4ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย
0: พระองค์แรก
1: พระองค์แรกเป็นการแสดงว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ยัง
0: ต้อง
1: จงรักภักดีต่อประเทศชาติไม่ได้หมายความว่าต้องมาจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วจากนั้น5-6-7-8ไม่ได้ดื่มมาอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงดื่มด้วยพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงดื่มด้วยเพื่อแสดงความจริงใจว่าทรงทำเพื่อประเทศชาติจริงๆมินอันนี้สำคัญมากนะคนไทยเราจะไม่ค่อยรู้เลยพระแสงขันชัยศรีจึงมีบทบาทอย่างสูงมากเป็นพระแสงราชศาสตราประจำพระองค์แทนพระองค
0: ์พูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าอย่างบางทีเวลาไปรบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
1: ไม่ได้เสด็จเอง
0: แล้วก็จะให้เนี่ยแหละ
1: พระแสงราชศาสตรา
0: ให้กับแม่ทัพคือเหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้
1: เรียกว่าพระแสงดาบอาญาสิทธิ
0: ์ออกไปรบอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแบ่งอำนาจ
1: ใช่
0: คือให้ไปเลยเป็นตัวแทนในการที่จะทำนู่นทำนี่ตัดสินใจแบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อย่างนี้นะมิ้นในการรบทัพจับศึกบางครั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จออกด้วยพระองค์เองพระราชทานพระแสงราชศาสตราเป็นพระราชอำนาจเนี่ยนะฮะให้กับแม่ทัพในกองผู้นั้นอันนี้เนี่ยนะก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเพียบพร้อมและในสมัยโบราณคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแบบนี้เนี่ยนะ

0: ขามีจิตน่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันมันมีจิตสำนึกว่าทรงพระเมตตาขนาดนี้แล้วก็จะทรยศคดโกงต่อประเทศชาติไม่ได้
1: ไม่เคยมีประวัติเลย
0: ไม่เคยมีประวัติเลยมีอันนี้จริงๆนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึกเนี่ยก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปข้าศึกเป็นรูปคนเอาผ้าเศษผ้าฉีกมาให้เป็นรูปมันนุ่งให้เหมือนกับผ้าผ่อนแพรพันของเชื้อชนชาติที่เป็นศัตรูของเราเอามัดติดกับต้นกล้วยไปตั้งอยู่กลางลานแล้วจากนั้นแม่ทัพนั้นเชิญพระแสงขันพระแสงดาบ
1: อัญญาสิทธิ
0: ์ขึ้นจบเหนือศีรษะเลยนะแล้วเอาตุ๊กตาหุ่นคนน่ะนะมัดติดกับต้นกล้วยฟันชั่วเดียวให้ขาดทั้งกล้วยทั้งตุ๊กตาดิน
2: ขาดทั้งตัว
0: ขาดสะพายแล้งเลยแล้วจากนั้นแม่ทัพหันหลังกลับไม่ให้หันกลับไปดูหันหลังกลับเดินขึ้นพับพลาแล้วจบพิธี
1: คือไม่ต้องหันมาอีกเลย
0: ห้ามหันไปดูจบพิธีถือว่ามีชัยชนะแล้วหันหลังสะบัดเชิดใส่ต่อมาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีเมืองแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพระมหากษัตริย์เองก็ต้องตั้งเจ้าเมืองไปปกครองเจ้าเมืองเหล่านั้นต้องมีอำนาจในการตัดสินคดีความคนทำผิดอุกฉกรรจ์ก็ต้องตัดศีรษะได้ก็ต้องได้รับพระราชทานพระแสงราชศาสตรา
1: อันนี้คือให้กับทุก
0: ตามเมืองต่างๆให้กับเมืองไม่ให้กับคน
1: อ๋อไม่ได้ให้
0: ไม่ได้ให้เจ้าเมืองมิ้นกำลังพูดถึงตัวบุคคลพี่พูดถึงสถาบันคือเมือง
1: อ๋อหนูนึกว่าให้ไว้ที่คนที่เป็นคนครอง
0: ไม่เพราะฉะนั้นก็จะในปัจจุบันนี้นะฮะหลายจังหวัดก็มีพระแสงราชศาสตราพระราชทานเอาไว้เช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองจังหวัดอยุธยาก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองทุกภาคมีรวมสัก20 30องค์เวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองนั้นๆสิ่งแรกก็คือเจ้าเมืองหรือปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดลงจากเครื่องบินพระที่นั่งลงจากรถไฟพระที่นั่งลงจากรถยนต์พระที่นั่งลงจากเรือพระที่นั่งทันทีที่ก้าวแรกของพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเหยียบถึงจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเอาเชิญพานพระแสงราชศาสตราไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นถวายคืนพระบุคคลผู้เป็นเจ้าของพระแสงขันองค์นั้นมาแล้ว
1: อ๋อไม่เคยเห็นในข่าวเลยนะแต่นี่ไม่รู้เลยนะเน
0: ี่
1: ย
0: ระยะหลังไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินแล้วจากนั้นพระราชทานให้กับคนของท่านข้าราชบริพารฝ่ายท่านที่ตามเสด็จเชิญไปเก็บเอาไว้ในพระตำหนักที่ประทับเช่นประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็เชิญไว้ที่พระตำหนักภูพิง
1: ก็คือในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่จังหวัดนั้น
0: ก็
1: ไม่ต้องเอาไว้กับพระองค
0: ์ไม่ได้อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดวันเสด็จพระดำเนินกลับจริงๆพอจะขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งก็เจ้าพนักงานก็เชิญขึ้นมาพระแสงราชศาสตราถวายพระยิ่งหัวทรงรับเสร็จก็พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปรักษาเอาไว้จบเหนื่อย
1: พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอ
0: เอาแค่นี้
1: แต่ยังมีเรื่องอาวุธที่หนูอยากรู้อีกนะเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอกาสหน้าดีไหมอาจารย
0: ์อยากรู้เลยถาม
1: โอกาสหน้าไงโอกาสหน้า
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: เขาให้จบแล้วเหรอ
1: เขาให้จบแล้ว
0: โอเคจบแล้วทุกเหนื่อยมากเลย
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผาทองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้ได้
0: ขอบคุณที่จบ
1: ได้คลายสงวนเรื่องของอาวุธทั้งเรื่องของความสำคัญเรื่องของเรียกว่าบทบาทหน้าที่ของไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอาวุธที่เป็นสิ่งของที่ทำขึ้นมาได้แหละแต่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งยวดมากๆสำหรับประเทศเราในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจบจนปัจจุบันนี้
0: ก็เป็นตัวแทนที่จะอยู่หัวอยู่ดีเหมือนเดิม
1: แต่ว่าคุณผู้ชมพอฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าแล้วเนี่ยมิ้นเกิดความสงวนเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกองทัพศึกสงครามอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ให
0: ้โอ้ยครั้งต่อไป
1: ครั้งต่อไปไงที่เราจะบอกคุณผู้ชมว่า
0: วันนี้เอาแค่เล็กๆแค่ดาบแค่หอกแค่พระแสงขันนู่น
1: กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องสนใจเหมือนมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์สงคราม
0: กองทัพตั้งทัพเคลื่อนทัพ
1: แน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามชมด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอชมเหมือนกันค่ะวันนี้มิ้นกับอาจารย์หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปและวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: เด้อลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ้ไม่ใช่
2: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
2: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงฟังการกราบบังคมทูลบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางบิ้ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวหรือโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องบินเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาส 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวหรือโซโลกับเครื่องบินแบบยาส 394กริปเพนในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระบรมกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2513กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงและเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมง
นอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงเครื่องบินทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบยาส 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินยาส 39C Gripen ในวันนี้41นาทีโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen C พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับ Member of the Gripen Orderสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับทันทีการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส 39C Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายสจ๊วตเอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA และคณะ

และพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันทร์เจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตรซูซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองป่ามารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเรลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2518ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2518ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสมเด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2518และอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,097 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสถาบันสมทบประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนากุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียนอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยยังได้รับรางวัลและรับการรองรับในด้านต่างๆมากมายอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากลจาก Australian Veterinary Board Council AVBC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่าง

ประจำปีการศึกษา 2567-2568 เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธดิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการแรกโดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ 2,568 ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทุกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12พัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนผ่านระบบไตรภาคีและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเป็นเสาหลักทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาคอย่างยั่งยืนองคมนตรีและคณะหมู่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะหมู่ที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนาย

ยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเผชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรตั้งแต่วันที่18กันยายน2519ในพื้นที่10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในวันเดียวกันนี้นะที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชน9ถึงปัจจุบันบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวม16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน66ชุมชนโดยคาดการว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเรื่องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้านปัจจุบันมีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว38ตำบลและพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบาย40ตำบลหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ2519และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2500

19ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2519ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยจัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏาน

0: หรอครับปู่
1: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
2: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
1: อย่างในสมัยสุโขทัยค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
2: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
2: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามบ้างสิน
0: ี่
2: ฮะเห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
2: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
2: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือขับจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
2: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย่
2: ฉันก็เหมือนกัน

0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
1: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงาน
0: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้นนรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำ
1: อย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตังเลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊ะเค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือ

ยำดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

0: เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งข่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุง

0: นำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำไปจนกว่าปลาช่อนจะสุกเมนูน้ำยาป่าสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ

0: ลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำ3น้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลัก

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางค์จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงพาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบซับเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

ปรุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับไหเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: มันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียน

การสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือ

0: ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียนในแต่ละ 1 อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่ผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปรับและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูแล้วก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วน

0: นะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
2: สุข
3: เรียนดีมีความสุขครับ
4: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารุด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารุก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารุอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารุอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
5: นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล

0: ที่ 9 นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4 ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4 ถึงป.6 ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะ รวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครู

0: วันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
1: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมมาตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
2: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
3: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั่นน่ะ
0: ย็อบกระดาษย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

ุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ

0: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
0: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
0: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มันมีมานานแล้ว
0: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
0: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้อง100ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร2สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์3มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น4ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น5ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือ

0: คือจะแปลรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
1: เมตร
0: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง6700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
0: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกันต่อไปไหมครับ
0: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทําให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทําให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คือต่อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
0: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
0: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่า เครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
0: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนก็ไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะครับ
1: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทำให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเอง

0: เองนะครับอัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
1: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
0: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
1: ้
0: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทำให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
1: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
0: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ไขว่าในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
1: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
0: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวล
1: ก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ผมพัฒนายวนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
1: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
3: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
1: ครับ
3: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากนัก
1: ครับผม
3: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
1: ครับ
3: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมาไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลสำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
3: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับ
3: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเทคริสก์ไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
3: ซึ่งข้อดีของประเทศ

0: ของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
0: ครับส่วนที่สองคือประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คลุกคลีกับเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก
1: ็ครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนําเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ดีครับกลับมาพบกับรายการอัตติอัตโนนาโถหรือว่าวิชาพึ่งตนเองนะครับสินค้าการเกษตรยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรกรมักจะต้องเสียสตางค์ควักเงินไปซื้ออยู่เป็นประจำนั่นก็คือฮอร์โมนบำรุงแล้วก็เล่งพืชผลประเภทต่างๆนะครับที่มักจะมีการโหมกระหน่ำโฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วนั้นจะทำให้เมล็ดข้าวเต็งสวยดีพืชผลเติบโตอวบอิ่มน่ารับประทานนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เกษตรกรหลายๆท่านหลงเชื่อแล้วก็ต้องเสียสตางค์ไปกับการซื้อฮอร์โมนมาใช้ฤดูกาลหนึ่งนี่หลายบาททีเดียวนะครับเพราะว่าฮอร์โมนประเภทต่างๆนั้นราคาไม่ถูกนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยไปจนถึงขวดละกว่า1,000 บาททีเดียวนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกูรูท่านหนึ่งนะครับที่สามารถผลิตฮอร์โมนในการบำรุงพืชผลนั้นใช้เองแถมราคาถูกประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรง่ายสักแค่ไหนสามารถทำตามได้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับ

การที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันสามารถพึ่งตัวเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกก็เราสามารถผลิตเองได้อย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยฉีดในช่วงข้าวเล็กก็คือทำให้ข้าวแตกกอและข้าวสมบูรณ์และออกรวงก็สวยและพอเวลาข้าวใหญ่ข้าวหลังจากใส่ปุ๋ยคนส่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เพื่อว่าทำให้ข้าวเนี่ยเม็ดเต่งเม็ดใสเวลาขายก็ได้ราคาเราก็สามารถผลิตเองได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยถ้าเราซื้อแบบซื้อทั่วไปเนี่ยก็จะราคาก็ประมาณ5ลิตรเนี่ยประมาณ140-150บาทแต่ถ้าเราซื้อนมใกล้จะหมดอายุเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งก็คือจะเหลือประมาณ75บาทเองนี่เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลเท่ากันก็เหมือนกับที่เราซื้อนมที่ยังไม่หมดอายุหรือว่านมใกล้หมดอายุน่ะได้ผลเท่ากันแต่ว่าต่างตรงที่ต้นทุนการผลิตมันจะต่างกันเยอะเนี่ยเป็นวิธีการที่ลดต้นทุนกับเป็นหัวใจของการลดต้นทุนเพราะว่าเราลงทุนน้อยอ่ะมันก็ได้กำไรเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่คำนึงถึงต้นทุนเนี่ยเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเราขายข้าวเนี่ยเพราะว่าราคาข้าวเราก็ไม่สามารถกำหนดเองได้แต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้อันนี้เป็นทางออกที่ดีที่จะทำนาแบบนี้และอย่างเราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเราสามารถทำเองได้หมดต้องที่พึ่งปัจจัยภายนอกก็คือน้ำมันที่เราต้องซื้อไว้ใส่เครื่องฉีดเนี่ยแต่นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถได้จะต้องกับฮอร์โมนเราก็ทำเองยาเชื้อราเราก็ทำเองพวกสมุนไพรเราก็ทำเองก็ไม่ต้องซื้อนั้นเม็ดพันธุ์เราก็ทำเองที่เราทำเองเนี่ยเราต้องทำเองได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้มันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจแค่นั้นเองมันเพราะว่ายังไงอ่ะเราถ้าเกิดเราจะคิดทำเองเนี่ยมันสามารถทำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคิดเองหรอกแค่ไปถามสูตรคนโน้นคนนี้เขาก็มีบอกให้แล้วก็ไปทำเองได้แต่ทีนี้เขาไม่ค่อยทำและอย่างเพราะว่าทำแบบนี้ต้นทุนมันต่ำต้นทุนมันถูกเขาไม่ค่อยเชื่อเขาคอยจะเชื่อไอ้ที่แพงๆอ่ะขวดละ700-800หน้าว่าจะคิดว่าจะได้ผลแต่ของเราเนี่ยราคาเท่านี้มันก็ได้ผลเหมือนกันวิธีที่จะทำฮอร์โมนโดยที่ว่าเราทำเองได้โดยไม่ต้องมีโรงงานก็มีวัตถุดิบที่จะต้องใช้ก็มีกากน้ำตาลแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็อันนี้นี่เป็นนมสดพัชเจอไรเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นลูกแป้งข้าวหมากแล้วทีนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเราก็เอานมสดเนี่ยกับกากน้ำตาลผสมกันก่อนนมสดเนี่ยเทใส่ไปในกะลอนที่ใส่เราใส่กากน้ำตาลไปแล้วไอ้ที่ต้องใส่กะลอนเนี่ยเพราะว่าง่ายอาการคนนะแต่ขั้นตอนต่อไปก็คือเนี่ยลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเราก็มาใส่ถุงแล้วเราก็บี้ให้มันแตกละเอียดแล้วเราก็จะไปผสมช่วยกระตุ้นให้เป็นฮอร์โมนได้เร็วขึ้นต่อไปก็ใส่นมเปรี้ยวนี่พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขย่าเพื่อว่าให้มันเข้ากัน

เอามาใส่ในกะลอนที่เราใส่ผสมกากน้ำตาลใส่นมสดปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเพื่อว่าให้ไขมันเนี่ยมันกระจายไม่จับก้อนแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มพอรุ่งเช้ามาเราก็มาขยายฝานิดนึงพอขยายฝาพอให้แก๊สในนี้มันออกเราก็ปิดแน่นแล้วก็เขย่าก็ทำอย่างนี้อาทิตย์นึงพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องแล้วพอ2อาทิตย์ก็ไปใช้ได้แล้วเวลาไปใช้ก็ใช้อยู่70ซีซีต่อน้ำ20ลิตรลิตรหนึ่งก็ใช้ได้10ไร่นี่5ลิตรนี่ก็จะฉีดเที่ยวเดียวก็ได้เท่ากับ50ไร่ลงทุนนั่นน่ะประมาณ180บาทมีไข่แล้วก็มีกากน้ำตาลลูกแป้งข้าวหมากแล้วก็นมเปรี้ยวระดับแรกเราก็เอากากน้ำตาล5กิโลใส่กระเป๋งพอเอากากน้ำตาลใส่แล้วเนี่ยเราก็ทุบไข่ใส่ในกระเป๋งและเปลือกเราแยกไว้กันต่อไปก็รวบปากถุงก็ใส่เปลือกไข่เพื่อว่าจะเอาแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยพออย่างนี้ก็เสร็จพอเป็นเละและก็เราก็เทใส่ไปในกระเป๋งบี้ลูกแป้งข้าวหมากและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยใส่ไปในขวดนมเปรี้ยวเลยคือเราต้องการเอาจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวคือที่คนกินเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่อันตรายต่อเราที่อยากกินข้าวในขั้นตอนต่อไปก็พอน่ากระเทใส่ในถังนี่เลยแล้วอันนี้ก็ใช้มือคนเลยขยำจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วก็ปิดฝาตั้งไว้สัก3วันแล้วก็มาคนสักทีไม่ต้องคนทุกวันในกรณีถ้าเวลาเรายังใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วมันแห้งก็แก้ไขโดยที่ว่าเราก็เอาไข่5กิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อน2ลูกลูกเล็กๆอ่ะที่เนื้อยังเป็นวุ้นๆน่ะเอามาปอกแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันเลยเพื่อว่าให้มันใส่ขึ้นมาใส่แบบนี้เนี่ยให้มันพอตักได้ถ้าเกิดเราเติมน้ำเปล่าเนี่ยถ้าที่ผสมกัน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างเรายังใช้ได้มั่นใจกว่าด้วยเพราะว่ายังผิดพันธุ์ที่เรามาทำเป็นฮอร์โมนเนี่ยของทุกอย่างเรากินได้หมดเลยอย่างลูกแป้งข้าวหมากเราก็กินได้ก็เอามาทำข้าวหมากกินอย่างนมสดเนี่ยนมสดเราก็กินก็ของที่เรากินทั้งนั้นเลยมีแต่ว่ากากน้ำตาลเนี่ยที่ว่าเราไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันจะสีดำแล้วไม่น่ากินมันก็มาจากน้ำตาล

มันก็ทุกอย่างเรากินได้แต่มีที่ว่าต้องหมักให้ได้ที่ก่อนแค่นั้นเองหมักจนหอมอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนที่ใช้ได้แล้วจะมีกลิ่นหอมเรียกว่าฉีดก็ไม่น่ารังเกียจและสามารถฉีดแล้วจะไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องอาบน้ำก็ไปไหนต่อได้มันข้อดีของตรงนี้แล้วก็อีกอย่างสุขภาพเราก็ไม่เสียเงินเราก็เสียน้อย

0: แม้ว่าการไม่มีโรคนั้นจะเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่มีใครหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยได้นะครับเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วนะครับที่ค่านิยมของคนไทยนั้นมักจะฝากภาระเรื่องของอาการเจ็บป่วยไว้กับคุณหมอกับโรงพยาบาลแล้วก็กับการรักษาสุขภาพแบบเชิงเดี่ยวนะครับนั่นจึงทำให้ปีหนึ่งประเทศไทยนั้นเสียค่ารักษาพยาบาลถึงปีละกว่า 250,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคิดเฉพาะค่ายาอย่างเดียวก็ตกปีละประมาณ 80,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับเห็นหรือเปล่าครับว่าเป็นงบประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพจำนวนสูงมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเรายังคงมีภูมิปัญญาไทยในการที่เราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรมีพืชผักชนิดไหนที่สามารถเป็นตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรคได้ไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้ครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะได้มาแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวหรือสมุนไพรที่ปลูกไว้ในครัวเรือนแนะนำสอนให้คนรู้จักนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆซึ่งคนโบราณนั้นนับถือกันมาเป็นยาสามัญประจำบ้านและนอกจากนั้นยังจะให้ลูกหลานในศิษย์นักศึกษาครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้ผู้เข้าใจทุกท่านได้หันมาใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือในครัวเรือนเรามารักษาดูแลรักษาสุขภาพแบบใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุด
2: ตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรในบ้านง่ายๆนะคะตัวแรกก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็สามารถนำมาแก้ปวดผื่นคันได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆหนูๆที่บ้านก็ทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอยุงกัดนะคะหักมานะคะวิ่งไปหาในบ้านในครัวนะคะแล้วก็หักมาแค่นี้นะคะแล้วก็จะเห็นสังเกตอย่างง่ายๆนะคะว่าตัวยาของสีขมิ้นเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้นะคะก็บีบทาเลยนะคะคล้ายๆกับเราทายาหม่องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการนำตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาใช้กับเวลาที่เราท้องอืดท้องเฟ้อนะคะปวดท้องก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะหาตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นไว้เล็กน้อยเพื่อให้ตัวยาขมิ้นเนี่ยละลายตัวออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะหลังจากที่แช่ไว้แล้วพอน้ำกลายเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ก็ชงกับน้ำร้อนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ทานยากนะคะดื่มไม่ได้ควรผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะจะดื่มได้ทั้งอุ่นและเย็นนะคะแต่ถ้าในขณะที่น้ำอุ่นจะอร่อยกว่าจะมีรสชาติกว่านะคะค่ะทีนี้ก็มาว่ากันต่อถึงเรื่องความสวยความงามนะคะตัวขมิ้นชันตัวนี้ก็จะช่วยลดผดผื่นแล้วก็ตัวสิวเซียนนะคะก็นำตัวน้ำขมิ้นใส่ลงไปในถ้วยประมาณ 3-4 ช้อนกาแฟนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็น้ำผึ้งก็อย่างที่ทราบนะคะสรรพคุณนะคะช่วยขับความมันบนใบหน้านะคะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนกาแฟหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะดูสภาพผิวหน้าของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะดินสอพองซึ่งสรรพคุณของดินสอพองนี่ก็จะดูดซับความมันและลดผดผื่นคันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ 2-3 ช้อนกาแฟนะคะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันพอเนื้อแป้งดินสอพองน้ำผึ้งและตัวขมิ้นเข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถนำไปพอกหน้าได้สมุนไพรตัวที่2นะคะก็คือขิงนะคะหาได้ง่ายๆในห้องครัวนะคะสรรพคุณของขิงนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมในกระเพาะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ไอนะคะถ้าหากมีอาการไอคันคอเจ็บคอไม่สบายนะคะเอาขิงนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะหั่น

0: เป็นแว่นบางๆพอประมาณขนาดนี้นะคะจากนั้นเกลือนะคะเล็กน้อยจากนั้นก็เคี้ยวเลยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าขิงนี่จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าจะทำให้คล้ายๆกับเป็นยาอายุวัฒนะไปด้วยนะคะเด็กเล็กๆก็ทานได้นะคะสามารถขับลมในกระเพาะแล้วก็ขับเสมหะในลำคอได้ค่ะทำให้ชุ่มคอค่ะขิงนะคะนอกจากจะนำมาทานกับเกลือสดๆได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาชงดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะหั่นขิงเป็นแว่นบางๆพอประมาณนะคะใส่ลงไปในน้ำร้อนสักประมาณ 2-3 แว่นสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขิงซึ่งจะบอกว่าเผ็ดร้อนนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปพอประมาณนะคะสามารถดื่มได้แทนน้ำดื่มปกติได้นะคะต่อไปนะคะสมุนไพรที่จะพูดถึงนะคะคือตะไคร้ซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะตะไคร้เนี่ยเรานำมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะทุบพอบุบนะคะจากนั้นก็นำตะไคร้ลงไปคั่วสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณนะคะขับลมในกระเพาะแก้ไอขับเสมหะนะคะพอตะไคร้แตกตัวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมเราก็สามารถนำตัวตะไคร้เนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไว้ชงกับน้ำร้อนดื่มได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติธรรมชาติของน้ำตะไคร้นี่นะคะให้นำน้ำผึ้งสักเล็กนะคะหวานพอประมาณเมื่อกี้นี้นำตะไคร้ไปคั่วในกระทะแล้วก็ชงดื่มทีนี้ก็มาเป็นการต้มน้ำตะไคร้ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำเปล่าจากนั้นรอให้น้ำเดือดแล้วก็นำตะไคร้ที่หั่นเป็นท่อนแล้วทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะหลังจากที่น้ำตะไคร้เดือดแล้วนะคะน้ำตะไคร้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นเราก็นำมาดื่มได้เลยนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ
1: ที่พูดกับอันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนำไปปฏิบัติส่วนลูกส่วนหลานสิ่งที่ย้ำคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังไปมุ่งหวังแต่ยาที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันและลืมโคตรเง่าลืมวัฒนธรรมลืมประเพณีลืมสิ่งแวดล้อมในตัวเราที่เราเกิดมาในท่ามกลางบ้านป่าดงคงพีหรือว่าบ้านป่าเขาลำนาไผ่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรอันมีค่าซึ่งยาให้คนต่างชาติต้องเอาของเราไปเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาเราเรียนมานั้นมีหลายสิบตัวที่คนต่างชาติได้นำไปจดทะเบียนและสิทธิ์ไปแล้วแต่เราเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองลืมความพืชของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายได้นำไปสั่งลูกสั่งหลานและนำไปพืชปฏิบัตินำไปพัฒนาให้เข้ากับหลักการของการพึ่งพิงตัวเองและหลักการการดูแลสุขภาพของชุมชนคนบ้านเรา
2: แม้ว่าประเทศไทยนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับแต่ว่าปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในเด็กในโรงเรียนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดารนั้นก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปทีเดียวนะครับแต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้นะครับดูตัวอย่างได้จากโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้จากอดีตนั้นก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารในเด็กเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่มีการจัดการในเรื่องของการจัดการพื้นที่การจัดการเรื่องของอาหารภายในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทำให้โรงเรียนนั้นกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับเด็กๆไปติดตามชมได้เลยนะครับ
3: ในอดีตนั้นเด็กของเราได้รับประทานอาหารก็ยังไม่พอเพียงแล้วก็เราปลูกผักเนี่ยก็เสริมแล้วก็ให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมองในการทำงานการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าบริเวณสวนเกษตรมหาสนุกโรงเรียนคลองยางของเรานะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่เราทำอยู่ตรงนี้ประมาณ3ไร่กว่านะครับส่วนน้องๆนี่ก็จะเป็นชมรมโครงการสวนเกษตรมหาสนุกนะครับถึงเวลาประมาณสักบ่าย3โมงน้องก็จะมารดน้ำผักมาถอนหญ้ามาพูดคุยกันมาทำกิจกรรมในบริเวณนี้นะครับผักบุ้งนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนท้องตลาดแต่เป็นผักบุ้งที่เราปลูกแล้วตัดครั้งเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเกิดมาใหม่นะครับแล้วก็จะไม่มีการฉีดยาสารเคมีป้องกันแต่ละแปลงนะครับส่วนทางนี้จะเป็นแปลงคะน้านะครับแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็ผักชีกวางตุ้งคะน้าสลับกันไปเพื่อหมุนเวียนนะครับหลังจากแปลงนี้หมดแล้วแปลงที่กำลังทางนู้นกำลังก็จะหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วก็จะมีต้นไผ่ซึ่งเราจะปลูกไผ่ตรงเป็นพวกหน่อไม้จำพวกหน่อไม้ให้น้องๆนักเรียนได้รับประทานอันนี้เป็นป่าชมนะครับแล้วก็เวลานั้นเราก็จะตัดนะครับนำชมส่วนนี้ไปทอดตะไคร้ให้เด็กได้รับประทานบางทีเด็กกินผักอย่างเดียวก็ไม่ชอบหรือผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะกินป่าชมเราก็มาเก็บของเรานะครับเราก็ให้ฟรีถือว่าช่วยกับชุมชนของเรานะครับโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยป่ากล้วยแล้วก็มีสมุนไพรนะครับพวกตระกูลว่านต่างๆนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับนะครับอย่างนี้เรียกว่าต้นพญามือเหล็กเพื่ออนุมานประสานกายบางต้นอยู่ในแถวนี้นะครับในส่วนบริเวณขอบสระฝั่งนี้นะครับเราก็จะเก็บสมุนไพรที่หายากบางส่วนอย่างเช่นต้นอย่างต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นบดูกนะครับต้นนี้เรียกว่าต้นบดูกเปลือกใสส่วนต้นนี้เรียกต้นเป้านะครับต้นนี้เป็นต้นเป้าเป้าใหญ่อันนี้คือต้นตับเต่าซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วนะครับไม่เคยมีในเรื่องต้นตับเต่านะครับแล้วก็บริเวณนั้นนู้นนะครับเราก็ลงต้นกล้วยต้นขนุนตอนนี้ประมาณได้ปีกว่าแล้วครับในบริเวณฝั่งนู้นประมาณสักหนึ่งไร่นะครับแต่หญ้าที่กำลังเกิดตอนนี้คือเราจะไม่เอาออกเพราะว่าดินมันจะแห้งเราจะแหวกหญ้าแล้วก็กลบทับเพื่อให้หญ้าปกคลุมดินไม่ให้ดินมันแห้งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเป็ดนะครับเด็กได้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเขามารับผิดชอบถึงเวลาตอนเช้าเขาก็นำน้ำนำเศษอาหารที่จากโรงอาหารนะครับมาให้เป็ดกินนะครับแล้วบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพาะพันธุ์ลูกกบหรือลูกออสนะครับเราก็จะนำกบตัวผู้กบตัวเมียมาเพาะในบ่อนี้หลังจากเพาะบ่อนี้เสร็จแล้วเป็นลูกออสเมื่อเป็นลูกออสเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆนะครับเขาก็จะเป็นตัวลูกกบนะครับเราก็แยกมานี้นะครับบ่อกลางนั้นนะครับเราก็จะไว้แยกสำหรับกบลูกกบตัวไหนที่ใหญ่กว่านะครับก็ไปลงบ่อนู้นไม่งั้นมันจะกินกันนะครับกบตัวใหญ่จะกินกบตัวเล็กใบไม้ที่นักเรียนเก็บนะครับที่นี่ไม่เผาจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับให้กับน้องๆนักเรียนได้ใช้โดยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับปุ๋ยหมักเรานะครับทำง่ายๆโดยใช้ก่อปูนนะครับกว่าขนาดความกว้างประมาณ5คูณ5เมตรแล้วก็มีใบไม้ที่แห้งๆนะครับมาวางหลังจากนั้นก็ใส่พอร์ดอร์12แล้วก็ใช้แกลบผสมหน่อยพอประมาณสัก1เดือนนะครับเราจะพลิกส่วนบนลงล่างส่วนที่เป็นข้างล่างแล้วนะครับก็นำไปใส่ตามแปลงผักที่ปลูกผักแล้วก็ใส่ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปรับสภาพดินนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบ่อปลากินพืชธรรมชาตินะครับเราไปขอพันธุ์ปลาจากประมงมานะครับแล้วก็ให้หญ้ามันเกิดในตามบริเวณนี้นะครับให้ปลากินพืชนั้นหากินโดยตามธรรมชาตินะครับ

0: ิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากให้เด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ที่บ้านนะครับเราหวังว่าแต่โรงเรียนและแต่ละสถานที่นะครับอยากให้จัดบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับแบบเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในการอยากทำสวนเกษตรมีความสุขที่ได้เข้ามาสู่ในบริเวณในสวนแห่งนี้นะครับ
1: สรรพคุณเจ็บเมื่อกี้คือใช้ทำอะไรแก้อะไร
2: แก้
1: ทุ่มบกว่านงอกแล้วก็อะไร
3: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทําได้ในทุกระดับนะครับและก็สามารถทําได้โดยง่ายนะครับดูได้จากโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนโรงเรียนที่เคยขาดแคลนให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเพียงขอแต่ว่าให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาทํานะครับสําหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทำมาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสายอาชีพในการให้บานจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำของที่ระลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกต่างกันนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณที่บ้านเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ก็ตามในปีพุทธศักราช2535บ้านเชียงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านร่ายเรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะ หนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
9: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
10: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
3: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงห์ไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
11: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้เราก็เห็นว่าก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
1: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
12: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
8: ทางเขียน
13: เขียนออกมาเลยว่า
14: ตีแม็กเลยครับ
13: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
15: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายไหล่ทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
13: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: 3,500ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้ว
1: ไม่ย
2: ุ่
1: งแล้ว
2: ไม่ยุ่งแล้ว
1: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: ไม่ยุ่งแล้ว17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: เช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่รุ่งเช้าเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของ

0: วิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
1: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
2: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
1: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนนึงที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
3: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสําคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทําเขาเริ่มที่จะเข้าไปสํารวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นของเราที่นี่บ้านเราครับ

ดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองตือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวชด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

ชาวกุยมีหลักคดชศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลใน2ลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไป

0: ามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ขออนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่าไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพวกคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านนี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงขออนุญาตให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระอุปชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีท้ายการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีการต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็จะมาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระอุปชาแล้วก็จะมีข้อล่ำข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
0: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ดร.พระครูสมุหารปัญญาทโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามเช่นโฮมสเตย์ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นไม่ขอไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาให้กฐินให้งานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เทศกาลเดือน3ที่ว่าบุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละมาถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางไปถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพุทธศาสนาก็คือมาถวายวัด
3: ว่าควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับหลวงพ่อที่หลวงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมอีกหลักซึ่งอบจ.ก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำโรงทาบทางสีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำ

แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพชศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

หากจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์การค้นพบกรุสมบัติที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คงจะเป็นการค้นพบเครื่องทองที่กรุพระปรางวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องทองจากกรุพระปรางวัดมหาธาตุในปีพุทธศักราช2499เป็นเหตุให้เกิดการลักลอบขุดกรุตามวัดสำคัญสำคัญในพระนครศรีอยุธยาขึ้นอีกหลายครั้งในปีพุทธศักราช2500ได้มีคนร้ายลักลอบขุดกรุวัดราชบูรณะพบเครื่องทองเป็นจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถจับกุมและยึดของกลางกลับมาได้เป็นบางส่วนหลังจากนั้นกรมศิลปากรจึงทำการจัดเก็บของที่ยังคงเหลืออยู่และได้ขุดค้นกรุในพระปรางเพิ่มเติมจึงพบว่ากรุพระปรางวัดราชบูรณะแบ่งเป็น3ชั้นกรุชั้นบนสุดบรรจุพระพุทธรูปและพระพิมพ์กรุชั้นที่2เป็นที่บรรจุเครื่องทองเป็นจำนวนมากกรุชั้นที่3เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุซึ่งอยู่ในพระเจดีย์ทองคำนอกจากนั้นยังพบแผ่นทองพระพุทธรูปทองคำและเงินและรูปสัตว์ต่างๆพิมพ์เป็นแผ่นทำด้วยทองคำและเงินสิ่งของที่พบในกรุวัดราชบูรณะประกอบไปด้วยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคเครื่องทรงและถนิมพิมพาภรณ์พระพุทธรูปและประติมากรรมจารึกและเครื่องอุทิศอื่นๆสันนิษฐานว่าเครื่องทองที่พบในกรุวัดราชบูรณะนี้มีน้ำหนักรวมกันกว่า100กิโลกรัมส่วนใหญ่เป็นเครื่องราชูปโภคซึ่งอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาความหลากหลายและมากมายของเครื่องทองจากกรุวัดราชบูรณะนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรแห่งนี้ทั้งในด้านศาสนาและเศรษฐกิจ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่

เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กนะ

0: วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงก่อสร้างในปีพุทธศักราช2503มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์2ชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2507โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงนอกจากได้จากเมืองโบราณสุโขทัยและพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วส่วนหนึ่งได้จากการบริจาคของประชาชนชาวสุโขทัยและส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่พระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดราชธานีและอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานวัดราชธานีจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ได้จากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. ปูนปั้นประติมาคารภายในจัดแสดงวัตถุประเภทปูนปั้นที่ใช้ประดับสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่พบจากโบราณสถานในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. การจัดแสดงกลางแจ้งเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุขนาดใหญ่เช่นธรรมจักรระฆังหินใบเสมาและการจำลองเตาเผาเครื่องสังฆโลก
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาว

0: ปอนที่ก้นอีกครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
2: สวัสดีครับพระราชวังบวรสถานมงคลกรุงรัตนโกสินทร์ที่ประทับในพระมหาอุปราชตลอด5แผ่นดินเมื่อทำการยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชลงในรัชกาลที่5พื้นที่แห่งนี้ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
3: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้พื้นที่พระราชวังชั้นนอกเพื่อการต่างๆคือด้านเหนือสร้างเป็นตึกที่ทำการราชการ3หลังด้านตะวันออกเปิดเป็นพื้นที่สนามหลวงด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นโรงทหารและคลังเครื่องสรรพยุทธ์พระราชวังชั้นกลางเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของเจ้านายวังหน้ายังคงรักษาไว้เป็นพระราชวังถึงรัชกาลที่6จึงยกให้เป็นพื้นที่พระราชวังชั้นในตลอดจนพระราชมณฑลสถานให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นต่อมาในรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลสถานเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการโอนพื้นที่ด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงเหลือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพื้นที่ตอนเหนือเป็นที่ตั้งของสำนักการสังคีตและโรงละครแห่งชาติในกำกับดูแลของกรมศิลปากร
2: ปัจจุบันภายในพื้นที่ของกรมศิลปากรได้มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่เชิดชูค่าความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่ควรค่าการศึกษาและภาคภูมิใจร่วมกันครับ
4: วัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอรัญยิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถตั้งอยู่ตอนหน้าสุดลักษณะฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมเป็นมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปแบบของฐานอาคารเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ภายในอาคารยังปรากฏฐานชุกชีแต่องค์พระประธานหักพังหมดเสารับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมนอกฐานยังมีเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าพระไหลสำหรับรับชายคาที่ยื่นออกมาเลยผนังมีฐานใบเสมา8ฐานรอบอุโบสถใบเสมาสลักจากหินชนวนปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรมีการแกะสลักลวดลายประเภทลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้อยู่ท่ามกลางเถาใบไม้และที่ขอบแกะสลักกระหนกปลายแหลมงดงามมากใบเสมาบางใบแกะสลักเป็นภาพบุคคลเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนทรพีสู้กับสุครีพถัดจากอุโบสถไปทางด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในวิหารยังเหลือแท่นประดิษฐานพระนอนองค์พระพังทลายจนหมดสิ้นเสาวิหารรองรับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมแท่งเดียวตลอดมีขนาดสูงใหญ่กว้างด้านละเมตรกว่าสูงประมาณ 4-5 เมตรจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ประธานอยู่ถัดจากวิหารไปทางด้านหลังหรือด้านตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังด้านหน้าทำเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสวัดแห่งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยไว้เป็นเจดีย์ที่มีส่วนทรงงดงามมาก

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าเรายังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าเขาจะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะ

เป็นจริงในภาคประชาสังคมก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยควรมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยแล้วก็เวลาก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคหนองภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วยจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

0: โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าเออแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% อาจจะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนผมไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะเราอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักพฤกษาในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกิน ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกแล้วมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยมันส่วนนึงเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปละนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวละแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็รุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานละเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้ละว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เข้าไปดับไฟเขาก็สูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอ่ะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมง

0: ส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิวัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีสถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมือง

0: อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
0: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
0: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
0: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
0: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
0: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งเมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
0: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: เอออ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
0: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
4: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: แ
0: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลุงนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื
0: ่
3: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับ
4: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
0: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
4: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในการสืบการสงครามประเทศไทยของเรานั้นนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานและมีเรื่องราวของกษัตริย์ผู้นำและเหล่าไพร่พลที่ต่างได้เสียสละอดทนและตรากตรำกรรมศึกสงครามต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับดินแดนสยามประเทศการได้มาซึ่งชัยชนะนั้นไม่ใช่เพียงแต่กรีธาทัพเหล่าทหารและไพร่พลเป็นจำนวนมากเท่านั้นหากแต่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์การวางแผนการจัดทัพและการเตรียมการทั้งอาวุธและสิ่งป้องกันที่ใช้ในการทำศึกสงครามนั้นด้วย
1: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอาวุธแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกแต่ว่ารายการคลายฉนวนวันนี้ต้องบอกว่าเองค่ะก่อนหนึ่งส่วนดีอาจารย์ก่อน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ทีนี้อยากถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการที่อาจารย์ทำพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกหรือแม้กระทั่งห้องทำงานนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกเนี่ยก็เริ่มจากความสนใจในเรื่องอาวุธแต่ก็เป็นลักษณะของการสนใจแบบเชิงลึกหมายว่าต้องการที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ศึกษาประวัติในเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรผสมอย่างไรคือทั้งเป็นเรื่องของคติชนแล้วก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยจัดเก็บรวบรวมของต่างๆ
1: อันนี้คืออาจารย์เริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
3: จริงๆความสนใจเนี่ยสนใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนชั้นประถม
1: มีจุดอะไรเริ่มที่เป็นแบบว่าทำให้อาจารย์รู้สึกว่าสนใจอาวุธ
3: จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเห็นจากพิพิธภัณฑ์ด้วยว่ามันมีการจัดแสดงหลายห้องเสื้อผ้ามีเครื่องพระราชพิธีมีต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยเราสนใจในเรื่องของห้องที่จัดแสดงเรื่องอาวุธแล้วก็ดูศึกษามันเหมือนมันไม่พออยากต่อยอดไปอีกว่ามันมีอะไรแบบไหนรูปแบบไหนบ้างก็ค้นคว้าศึกษารวบรวมต่อ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่เป็นระยะเวลากว่ากี่ปีแล้วคะเนี่ยอาจารย์
3: ผมว่าประมาณสัก30ปีได้แล้วฮะ
1: 30ปีคือตลอด30ปีนี่คืออาจารย์ตามหาแล้วก็รวบรวมอาวุธทุกอย่างเท่าที่จะหาได้มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี
3: ้ครับผมคือต้องบอกงี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อของมันถูกจัดเป็นหมวดหมู่มันรวบรวมนะฮะหมายว่าคำว่ารวบรวมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปซื้อไปหาไปเก็บอย่างเดียวคำว่ารวบรวมบางครั้งมันก็เกิดแบบทางอ้อมเช่นเจอผู้คนเจอเอกสารค้นหาแหล่งจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยมันเป็นตัวรองลงมาแต่เมื่อมันเยอะเข้าเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็คิดว่าแบบฟอร์มของพิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าจะเหมาะเนื่องจากว่ามันก็จะได้ช่วยต่อเติมช่วยที่จะหาระบบวิธีการคิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้อาจารย์บอกว่าสนใจมาตั้งแต่ประถมชิ้นแรกที่ได้มาตอนอายุเท่าไหร่คะ
3: ผมไล่อายุไม่ถูกแต่ก็จำได้ว่าอยู่ประมาณประถมป.4 อะไรเงี้ยฮะ
1: ป.4
3: ใช่ใช่
1: ม
3: ี
1: อาวุธชิ้นแรก
3: ใช่ชิ้นแรก
1: มีอยู่ที่นี่ไหมคะ
3: นี่ไงมี
1: อ๋อม
3: ี
1: หน้าเอามาวางไว้ตรงนี้นี่คือชิ้นแรกที่อาจารย์ได้มาครอบครองไปเจอที่ไหนคะเนี่ย
3: อันนี้ไปอยุธยานะฮะแล้วก็

0: มีชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาเอามาใช้งานนะครับ
1: คือใช้งานเหรอคะ
0: คือตอนนั้นเนี่ยสนใจคำว่าสนใจอาวุธเนี่ยคือทุกอย่างที่เป็นโลหะเป็นอะไรที่มันดูมีความเก่าข้าวของเครื่องใช้นี่ก็สนใจนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามองเห็นเขาเอามาใช้งานมาใส่ท่อ PC เราก็เริ่มได้พูดคุยกันว่าคุณลุงมันใช้ยังไงได้บอกขุดได้แถวเนี้ยตอนแรกมอมแมมกว่านี้เยอะนะเขากำลังจะใช้เราก็ไปเจอก่อนก็ขอก็แหละแต่ว่าพูดแบบเด็กๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาบอกไม่ได้ต้องซื้อเราก็จำได้ว่าประมาณ20บาทอะก็คือเป็นเครดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือไม่ได้จะแบบทำเป็นการค้าขายกันแต่ว่ามันต้องเป็นเครดเหรอ
0: ใช่ใช่ครับเป็นเครดอันนี้เขาได้จากที่ทุ่งภูเขาทองที่อยุธยานะฮะ
1: จับได้ป่ะ
0: เอาเลยไม่มีปัญหา
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นดาบที่ใช้ในรัชกาลไทยในสมัยโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ดาบแบบชาวบ้านทั่วไปใช้นะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอคะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป
1: ็นอันนี้ไม่มีด้ามแล้ว
0: ด้ามไม่มีละ
1: อ๋อนี่คือถือว่าเป็นระดับข้าราชการสมัย
0: ต้องบอกว่าเป็นดาบของทหารขุนศึกอะไรพวกนี้ครับที่จะใช้ดาบลักษณะนี้

0: าค้นคว้าวิจัยแล้วก็ดูมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิวัฒนาการของอาวุธไทยหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีวิวัฒนาการยังไงบ้าง
1: สำหรับวิวัฒนาการของอาวุธไทยเนี่ยคือเราพูดถึงอาวุธไทยเนี่ยเราพูดในเชิงของขอบเขตประเทศเราวัฒนธรรมผสมไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาวุธไทยแบบมีแบบไหนบ้างเนี่ยเราก็ตอบง่ายๆเลยว่ามันมีความหลากหลาย
0: ค
1: ือเราจะมองจากศูนย์กลางไหนเช่นอย่างผมเนี่ยจะเน้นในเชิงของอยุธยาอาวุธเพราะว่าด้วยความที่อยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ต่อเนื่องยาวนานนะฮะตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมาเนี่ย417ปีเนี่ยเป็นเมืองท่าเพราะอยู่ใกล้ทะเลผู้คนทั้งหลายเนี่ยลงมารวมกันอยู่ในพื้นที่นี้คือผมมองจากจุดของอยุธยาก่อนในอาณาจักรในเมืองต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไหลมาแล้วดาบไทยเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยก็บอกว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่ต้องดูในหลายๆระดับเช่นตั้งแต่ศิลปะรูปแบบสัดส่วนความสอดคล้องกันต่างๆนะฮะ
0: อย่างในห้องนี้ค่ะจะมิ้นเห็นมีอันนี้เป็นดาบ
1: ครับผมครับ
0: มีดอยู่ตรงนั้นข้างหลังนี่อันนี้เป็นง้าวเป็นทวน
1: นี้ก็คืออาวุธยาว
0: เป็นหอกคือมันใช้ร่วมกันในการรบคือทุกเหมือนกับว่าทหารในแต่ละหน่วยนี้ถือทวนหน่วยนี้ถือหอกหน่วยนี้ถือดาบแบบนั้นปะคะหรือว่าม ันเป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนเราเริ่มจากการใช้หอกก่อนใช้ทวนก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นมีดเป็นดาบเป็นอะไรแบบนั้น
1: จริงจริงครับเราต้องมองสองลักษณะหนึ่งก็คืออาวุธประจำกายก่อนจะใช้แบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรานึกโดยลักษณะของการใช้งานเนี่ยก็ทุกคนก็มีดาบอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาวุธที่เป็นไปโดยการฝึกใช้ทักษะมันง่ายนะครับ
0: อันนี้ถือเป็นอาวุธประจำกาย
1: ประจำกายโดยพื้นฐานคือหลักของการแบ่งอาวุธเนี่ยนะฮะก็มีในดาบก็แบ่งเป็นดาบประเภทไหนอีกใช่ไหมครับทีนี้แต่โดยถ้าเราคุยกันแบบดังง่ายๆแบ่งแบบกว้างที่สุดเนี่ยหนึ่งเราก็พูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นอาวุธยิงนะครับเช่นธนูเครื่องยิงปืนทั้งหลายแต่ไอ้นี่คือเราพูดถึงอาวุธในเชิงของจับต้องได้ขนาดในเชิงของไสยศาสตร์เวทมนต์ก็ยังเป็นอาวุธได้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีแบ่งแต่ทีนี้ที่เรา
0: จะไม่ได้สะสมไสยศาสตร์ใช่ไหม
1: โอ้อยากนะแต่มันเก็บยากทีนี้เนี่ยที่เราแบ่งเอาอย่างคุยกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราแบ่งพูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นและเครื่องยิงทั้งหลาย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าพูดถึงอาวุธไทยจริงๆที่แบบว่าเป็นอาวุธไทยแท้ๆที่ไม่ใช่ของชาติอื่นเข้ามาผสมกลมกลืนเนี่ยมีไหมคะอาจารย
1: ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าก็มีหมายความว่ามีในที่นี้เนี่ยจะบอกว่าแบบกลุ่มอื่นไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นเหล็กแผ่นๆเหมือนกันเนี่ยตีไปตีมาเนี่ยมันก็ใกล้รูปทรงใกล้เคียงกันแต่มันมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นสัดส่วนเฉพาะงานศิลปะที่มันไม่ปรากฏที่อื่นและที่เนี่ยทำกันอย่างมีวิวัฒนาการต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงคำว่าไทยในที่นี้หมายถึงว่าอยุธยาเนี่ยอยากเห็นดาบอยุธยาแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็จะมีรูปแบบที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาครับ
0: ส่วนใหญ่เอกลักษณ์ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใบมีดอยู่ที่ด้ามหรือว่าอยู่ที่รูปทรง
1: ทั้งหมดเลย
0: รวมหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย
0: คือแปลว่าแต่ละยุคแต่ละรัชสมัยมันก็จะต่างกันไป
1: ต่างกันไปครับแต่เบ็ดเสร็จเอาพอมาดูเรียงกันแล้วมันต่างกันเพราะแถบนั้นไม่ใช่เทคนิคนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคบางอย่างที่แตกต่างกันในกระบวนการด้วย
0: อย่างอันนี้เนี่ยจำดูออกเลยไหมคะ
1: อันนี้เนี่ยถ้าถามว่าอันนี้เป็นถามว่าเป็นดาบไทยไหมอันนี้คือดาบไทยภาคกลาง
0: ดาบไทยภาคกลาง
1: ดาบไทยภาคกลางฮะ
0: อาจารย์ดูจากตรงไหนจากที
1: ่คือหนึ่งแหละเรามีสถิติในเชิงของสัญลักษณ์ที่อย่างเนี้ยที่อื่นไม่ใช้กันตัวนี้ชิ้นส่วนนี้เนี่ยตามชื่อเรียกเนี่ยนะก็คือโบราณเรียกว่าประกันดาบนะฮะ
0: ประกันดาบ
1: เราเห็นวิธีการขีดวิธีการสร้างสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันแฝงคติในเชิงเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัชระเรื่องของสายฟ้าเรื่องต่างๆอยู่ในนี
0: ้ครับอย่างนี้แล้วเท่ากับว่าพวกอาวุธเหล่านี้เนี่ยนะคะ

0: ของเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยเป็นทหารอาชีพเลยเนี่ยหรือคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยมันสะท้อนถึงว่ามันใช้ของที่พิเศษกว่าคนอื่น
1: คือเหมือนเหล็กจะดีกว่า
0: เหล็กดีกว่าช่างดีกว่าคุณสมบัติเนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยจมดินจมโคลนมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยฮะ200-300
1: ปี
0: ใช่ครับก็ยังคงเหลือสภาพที่ดีอยู่นะฮะ
1: ถ้าหนีมันก็ไม่เกาะใช่ไหม
0: ก็เรียกว่าเหล็กค่อนข้างมีความบริสุทธิ์มากๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็ด้วยการหลอมหล่อต่างๆเนี่ยก็พิเศษว่าดาบชาวบ้านทั่วไปนะฮะกับอีกประเภทนึงเนี่ยที่คนเนี่ยอาจจะลืมไปเลยก็คือของที่เราเรียกว่าของเฉลยคำว่าเฉลยเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยอธิบายต้องอธิบายลึกมากเลยเพราะว่ามันต้องดูบริบทอย่างอื่นเราจะนึกว่าโอ้ยไปยึดมาไปตีมาแต่จริงๆแล้วคำว่าเฉลยเนี่ยมองแบบนั้นก็ได้แต่อีกแบบนึงคือคำว่าเฉลยเนี่ยหมายถึงนอกสังกัดนอกการควบคุมนอกหมวดหมู่เช่นผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทหารหลวงทีนี้ผมก็ทำอาวุธขึ้นมาผมมีดาบ
1: ทำเองอันนี้คืออนุญาตให้ชาวบ้านทำ
0: ก็ทำทำปุ๊บแต่ขณะเดียวกันของแบบนี้ของเฉลยเนี่ยก็ต้องไปบอกกับส่วนกลางว่าผมมีดาบนะเล่มหนึ่ง
1: อ๋อเหมือนไปลงทะเบียนอาวุธ
0: ไปลงทะเบียนนั้นเวลาหลวงก็จะรู้เองนะว่าในย่านนี้ชุมชนนี้เนี่ยเพื่อต้องเกณฑ์กำลังเนี่ยไม่ใช่คนมาเฉพาะตัวเปล่าคนคนนี้มีดาบคนคนนี้มีปืนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเฉลยนั้นเวลาที่ขบวนเคลื่อนพลพระยุหะทั้งหลายหรือกษัตริย์เนี่ยเสด็จทางสถนละมาศหรือทางชุลมาศต่างๆที่เดินทัพไปเนี่ยบางครั้งต้องการผู้คนมาช่วยกันล้อมวงคืออารักขาป้องกันที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าชาวบ้านเอาไปเกณฑ์หมู่นี้เอาแหลนชาวบ้านถือแหลนถือหลาวถือดาบก็ต้องรู้ว่ามีนะ
1: คือไม่ได้คือเอาไปเองส่วนนึงแต่ว่าค
0: ือ
1: เกณฑ์ชาวบ้านในระหว่างทางมาช่วยด้วย
0: ใช่ครับก็คือถือเป็นอาสาสมัครแหละหมายถึงว่าโอเคคุณจะต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนี่คือสมมติฐานนี่คือการสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานมันก็ด้วยหลักฐานที่มันหายากมากในเรื่องอาวุธไทย
1: นั่นสิคะคุณผู้ชมสุดยอดมากในห้องนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกถูกไหมคะนี่ขนาดส่วนหนึ่งในห้องนี้นี่มีอาวุธอยู่รวมๆแล้วประมาณสักกี่ชิ้นเนี่ย
0: ประมาณสัก200ฮะ
1: 200ชิ้นแล้วพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกจะเยอะขนาดไหนแต่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่มาได้คุยได้ความรู้จากอาจารย์ปริญญามากแต่พาชงนทั้งทีต้องไปให้สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปตีดาบกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ามิ้นจะได้ทำอะไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญามากๆเลยนะคะอุตส่าห์เปิดห้องทำงานให้มาว่าพาชงนถึงที่แถมได้ตื่นตาตื่นใจกับอาวุธที่อาจารย์รวบรวมสะสมเอาไว้ถ้างั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปดูดีกว่าค่ะว่ามิ้นจะได้ทำอาวุธอะไรบ้างในวันนี้ถึงที่หมู่บ้านอรัญยิกเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆรวมถึงยังขึ้นชื่อเรื่องของการตีอาวุธด้วยไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างค่ะตามมาเลย

0: ุดมิ้นก็เจอคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนแล้วล่ะค่ะนี่คือช่างเอกค่ะสวัสดีค่ะคือมิ้นได้มาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธมากๆแล้วพอเมื่อกี้ได้เดินดูเห็นว่ามีตั้งแต่มีดดาบแล้วก็ลามไปจนถึงเครื่องครัวด้วยเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่มิ้นเข้าใจและหลายคนเข้าใจมีดไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวจะมีทั้งหมด4ตระกูล
0: ค่ะ
1: 1ตระกูลเกษตรกรรม2ตระกูลคหกรรม3มีดตระกูลอาวุธ4และมีดตระกูลอื่น
0: ๆ
1: ซึ่งรวมทั้งหมด274ชนิด
0: 200กว่าชนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้า200กว่าชนิดวันนี้วันเดียวคงไม่พอถ้างั้นมิ้นขอเจาะเรื่องอาวุธละกันนะคะเพราะวันนี้มีความสงวนเรื่องอาวุธมากๆ
1: ได้ครับ
0: ก่อนอื่นขอถามเรื่องที่มาของหมู่บ้านอรัญยิกนี้ก่อนว่าเป็นมายังไง
1: ตั้งแต่รัชกาลที่2สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวลาวเวียงจันทร์ได้อพยพมาที่หมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไผ่หนองจากนี้อุดมด้วยสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ไผ่ซึ่งต้นไม้ไผ่นี้เขาเอามาทำด้ามมีดด้ามค้อนที่อพยพมาก็จะมีช่างทองช่างทำมีด
0: ก็คือเท่ากับว่าคือเริ่มต้นมาจากช่วงรัตนโกสินทร์ต้นๆคือพอเขาอพยพมาก็คือมีช่างเข้ามาด้วย
1: ใช
0: ่ก็คือเริ่มเป็นเรียกว่าคือบริเวณนี้เลยเริ่มมีช่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการตีดาบตีพวกมีดเครื่องใช้แบบนี้เหรอคะและทีนี้ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆมากๆเลยก็คือมีดอรัญยิกมีดอรัญยิกนี่เป็นยังไงคะ
1: สมัยก่อนชาวบ้านเขาทำขึ้นมาขาย

0: แล้วไปแลกเปลี่ยนสินค้าจากหมู่บ้านต่าง
1: ๆ
0: พอแลกเปลี่ยนกันปุ๊บสินค้าเริ่มเยอะขึ้นที่หมู่บ้านอรัญยิกจะมีบ่อนอยู่สมัยก่อนชาวบ้านได้พายเรือไปจำหน่ายที่โน่นจึงติดปากว่าเป็นมีดอรัญยิกแต่จริงๆแล้วที่ผลิตคือหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไทนอง
1: อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าคือเขามาขายกันตรงนั้นเลยเรียกว่าเป็นมีดมันมีความพิเศษอะไรไหมคะช่างเอก
0: ชื่ออรัญยิกเดี๋ยวนี้ก็ติดปากกันเพราะว่า1คุณภาพ2ราคาก็ถูก
1: ทีพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าอาวุธมีดดาบอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เหล็กในการตีใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แต่ถ้าสมัยก่อนนู้นเรามีวัสดุอื่นด้วยไหมคะในการใช้ทำอาวุธเหล่านี
0: ้ถ้าสมัยก่อนที่ตามโบราณคดีบอกเลยว่า1มาจากที่บ้านถลุงเหล็กจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรี
1: ค่ะ
0: อุดรธานีแล้วก็ที่ติดปากกันทุกวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี
1: อ๋อเหล็กน้ำพีนี่คือที่เขาว่าแบบเป็นเหล็กแบบชั้นดีเลยใช่ไหมคะก็คือเท่ากับว่าสมัยนู้นเนี่ยเราเป็นใช้เป็นเหล็กมาตลอดเลยไม่มีวัสดุอย่างอื่นเลยไม่มีแบบทองเหลืองหรืออะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: คือตามโบราณคดีที่เขาบอกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่2เป็นยุคแร่เหล็ก
1: อ๋อก็คือเข้าสู่ยุคแร่เหล็กพอดี
0: จริงๆแล้วเหล็กพวกนี้เป็นการถลุงมาจากเตาที่จังหวัดต่างๆและมารวมตัวกัน
1: มารวมตัวกัน
0: บางช่างก็ลองผิดลองถูกลองตีจนแตกบ้างเป็นบางเล่ม
1: อ๋อก็เท่ากับว่ายุคนั้นเป็นยุคแร่เหล็กรุ่งเรืองก็จะแบบหาแร่เหล็กมาตีดาบให้แบบว่าที่คุณภาพดีแล้วก็เหล็กชั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างที่นี่เองเรามีเหล็กน้ำพีด้วยไหมคะเนี่ย
0: มีครับแต่หลงเหลืออยู่น้อยแล้วไม่เยอะเพราะว่าทุกวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้วครับเพราะวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้ว
1: ก็เลยเหลือน้อยแต่ช่างเอกยังมีแบบว่าที่ในการตีเหล็กอะไรตีดาบตีมีดพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
0: บ้านผมยังเป็นแบบโบราณอยู
1: ่โอ้ถ้าอย่างนั้นไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยขอเข้าไปลองจับตีบ้างได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ช่างเอกสอนมิ้นได้นะ
0: ได้ครับ
1: คุณผู้ชมมาถึงที่ทั้งทีท่าแล้วค่ะเพราะว่าช่างเอกจะสอนมิ้นตีตกลงตีอะไรให้ตีได้นะคะ
0: ตีมีดดาบก็ได
1: ้มีดดาบวันนี้ได้ตีมีดดาบแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะอยากตีแล้วเดี๋ยวให้ช่างเอกนำไปช่างเอกทำดาบทำอาวุธ
0: ครับผม
1: อันนี้นี่คืออะไรเนี่ย
0: อันนี้คือเตาเดี๋ยวเป็นแบบสมัยโบราณอยู
1: ่
0: น้อยบ้านแล้วที่มีเตาแบบนี
1: ้อย่างนี้ขั้นตอนการทำนี่มีอะไรบ้างอะคะ
0: ก็มี1ตี2เปิดผิวให้ผิวมันเรียบขั้นตอนต่อไปเป็นการเจียแล้วก็ชุบแข็งครับแล้วก็ประกอบเข้าด้ามจบแล้ว
1: ก็คือ4ขั้นตอนหลักๆ
0: คร
1: ับ คือนี่เราตีตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ขออุปกรณ์ป้องกันก่อนแล้วมันมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้เป็นหวัดนะคะมา

ไทยนิยมกันในสมัยก่อนนั้นมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันค่ะทั้งดาบหัวปลาโหลดดาบหัวปลาซิวดาบหัวตัดแล้วก็ดาบหัวบัวช่างเอกเนี่ยบอกกับมิ้นว่าดาบที่ดีย่อมต้องสามารถรวมคุณสมบัติที่ดีไว้ด้วยกันทั้งหมดมีความทนทานแข็งแกร่งไม่หักหรืององ่ายเมื่อต้องฟาดฟันปะทะกับโล่ดั้งหรือว่ากระบังดาบของข้าศึกค่ะเพราะฉะนั้นการตีดาบจึงเป็นงานที่ยุ่งยากนับตั้งแต่การรวบรวมเหล็กต่างๆเข้าด้วยกันคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกับชื่อเหล็กบ่อน้ำพีเขาว่ากันว่ามีความบริสุทธิ์ของเนื้อเหล็กโดยธรรมชาติสูงมากๆซึ่งในสมัยอยุธยาก็ได้มีการกำหนดให้สงวนเหล็กบ่อนี้เอาไว้ใช้ในราชการเท่านั้นด้วยค่ะโดยดาบที่ตีขึ้นจากเหล็กบ่อนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันว่าเป็นดาบดีเรียกติดปากกันว่าดาบน้ำพีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะค่ะ

จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือมีดดาบที่มิ้นมีส่วนในการตีนิดนึงแล้วก็ขัดอันนั้นเรียกว่าขัดป่ะคะหรือฝนที่ใช้หินฝนอีกนิดนึงค่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณ 99% เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเอกกับคุณพ่อนะคะแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้แบบว่าตีนิดหน่อยเมื่อกี้ช่างเอกฟันมะละกอให้ดูไปแล้วขาดแบบชึบ

0: ียวมากอ
1: ่
0: ะ
1: คราวนี้ตามีแล้วผู้โชคร้ายของเราวันนี้คือหัวชัยเท้าแต่ก่อนอื่นขอบคุณช่างเอกมากนะคะวันนี้อุตส่าห์แบบให้ทั้งความรู้เล่าเรื่องราวทั้งวิธีประเภทรวมถึงให้โอกาสมีได้ตีเหล็กด้วยตีดาบไม่ได้ตีเหล็กก็ตีเหล็กให้เป็นดาบแล้วก็ให้ฝนด้วยวันนี้ถือสุดยอดมากๆเดี๋ยวหนูจะเรียนแบบท่าที่ช่างเอกฟันเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยวพอมิ้นฟันเสร็จช่วงหน้าค่อยไปคลายสนวนกับอาจารย์ขาวทองกันต่อตอนนี้พร้อมแล้วช่างเอกเพื่อความปลอดภัยของเราสองคน
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระแสงราชสัตราประจำเมืองนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองรวมทั้งสิ้นจำนวน32องค์ลักษณะพระแสงราชสัตราประจำเมืองแต่ละองค์บอกถึงระดับชั้นความสำคัญของเมืองที่รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองทุกองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยฝีมือช่างทองหลวงประณีตงดงามวิจิตรบรรจงสมสิ่งรองรับพระแสงราชสัตราประจำเมืองสำหรับประดิษฐานพระแสงราชสัตรามี2ลักษณะคือบันไดแก้วลักษณะเป็นราวรองรับพระแสงมีเสา2เสาลดหลั่นกันอาจทำเป็นกะไหล่ทองหรือไม่ก็ได้ผ่านแว่นฟ้าผ่านทองพระมหากฐินบางแห่งใช้ผ่านเงินหรือผ่านแก้วเจียรนัย

0: ยังอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาค่ะคุณผู้ชมไหนๆมิ้นก็ได้มีโอกาสมาทำมีดอรัญยิกที่นี่แล้วก็เลยถือโอกาสชวนอาจารย์เผ่าทองมาเที่ยวแล้วก็คลายฉงนให้กับมิ้นกันต่อที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะอาจารย์วันนี้มีเรื่องสนุกๆให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนแหละ
1: ได้เลยมา
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยหนูไปดูบ้านขุนศึกแล้วก็ไปดูที่หมู่บ้านอรัญยิกมาได้ดูอาวุธเพียบเลยอาจารย์ได้ทำด้วยนะ
1: ไปต่อกันเหรอไหวอ
0: ่
1: ะ
0: ไหวดิหนูก็เลยมีเรื่องอาวุธอยากมาถามอาจารย์เรื่องนึงที่หนูเรียกว่าฉงนมากคือถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเอาที่เห็นง่ายๆเลยคืออย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือหนูจะเห็นบางทีเวลาแต่งตั้งเซอร์อย่างเงี้ยเขาจะใช้ดาบวางบนไหล่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าขอแต่งตั้งให้เป็นแบบเซอร์นู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างที่อังกฤษหรือที่จีนเขาก็จะมีกระบี่อัยสิทธิ์เงี้ยอาจารย์เวลาดูหนังจีนหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้อาวุธเนี่ยเป็นตัวแทนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
1: ์ก็พระมหากษัตริย์ก็มีอาวุธเป็นของคู่กายอ่ะพระมหากษัตริย์มือเปล่าจะไปสู้กับใครได้ล่ะ
0: เอาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารหรอ
1: ไม่ใช่พระมหากษัตริย์โบราณเนี่ยนะมันจะเริ่มมาจากวีรบุรุษในสังคมโบราณเนี่ยมันต้องมีผู้ปกป้องคุ้มครองใครจะมากันแกล้งชุมชนนั้นจะมาแกล้งมากดขี่ข่มเหงมาปล้นสะดมก็ต้องมีคล้ายๆกับวีรบุรุษทีนี้เมื่อชุมชนมันขยายขึ้นเป็นประเทศเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของกิจการบ้านเมืองภายนอกภายในสารพัดรวมไปจนถึงการรบทัพจับศึกปกป้องบ้านเมืองและขยายพระราชอำนาจ
0: ก็เลยเป็นตัวแทน
1: เป็นตัวแทน
0: แล้วถ้าอย่างกษัตริย์ของเราเองในสมัยก่อนเนี่ยมีอย่างจีนมีกบีอาญาสิงห์ของเรามีแบบอย่างนั้นบ้างไหมอาจารย
1: ์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมันต้องบอกว่าเราได้รับอิทธิพลคติของการมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพคตินี้เนี่ยนะฮะเราเรียกพระมหากษัตริย์ในลักษณะนี้ว่าเป็นเทวะราชา
0: เทวราชา
1: ก็คือพระราชาซึ่งเป็นเทพนะฮะซึ่งคตินี้เนี่ยเรารับจากเขมร
0: เหรอ
1: เขมรเนี่ยรับคตินี้จากอินเดียแต่เราไม่ได้รับตรงเรารับผ่านเขมร
0: เรารับทอดนึง
1: เรารับผ่านเขมรอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ดาบนะอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือพระแสงขันพระขัน
0: พระขันคืออะไรคะอาจ
1: ารย์พระแสงดาบที่มิ้นไปตีเนี่ยมีคมกี่ด้าน
0: ด้านเดียว
1: ด้านเดียวได้อีกด้านหนึ่งเป็นสัน
0: ใช่
1: นะถ้ารักใครชอบใครเอาสันฟันตายไหม
0: ไม่ตายแต่ก็เจ็บนะจ๊ะ
1: แต่ก็เจ็บแต่ก็ห่อเลือดแต่ก็ไม่ตาย
0: แล้วฟันทำไม
1: ก็สมมุติว่ารักไงจำเป็นต้องลงโทษแต่คนนี้รัก
0: อ๋อโอเคคือจำ
1: รักแต่ว่าเธอ
0: ทำผิดฉันเลยต้องลงโทษแต่ฉันไม่อยากตาย
1: เอาสันฟันนะเธอก็ไม่ตาย
0: บางทีก็คอหักเนาะ
1: ก็ไม่ถึงหักสิก็ฟันเบาแต่ถ้าเกลียดฉันก็เอาด้านคมฟันแต่ผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องเปี่ยมไปด้วยความยุติธรร
0: ม
1: เพราะฉะนั้นจะรักหรือจะชอบถ้าจะต้องตัดสิน
0: ด้วยตัวบทกฎหมาย
1: มีด้านเดียวคือด้านคมไม่ว่าจะพลิกบนพลิกล่างพระขันมีคมทั้งสองด้านเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมซึ่งต้องมีในตัวพระมหากษัตริย
0: ์พระขันนี่ยาวไหมคะอาจารย์ยาวเท่าดาบไหม
1: ยาวยาวยาวกว่า
0: คือลักษณะเหมือนดาบทุกอย่างแต่ว่ามีคมสองด้าน
1: ดาบอาจจะมีลักษณะงอนเล็กน้อยแต่พระขันดีลักษณะตรงยาว
0: แล้วปลายแหลมไหมคะ
1: ปลายโค้งแหลมซุ้มโค้งแหลม
0: คือเวลารบก็ใช้
1: ในเวลารบใช้พระแสงดาบนะฮะอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเราก็จะมีเรื่องของพระแสงดาบคาบค่ายเดี๋ยวมาคาบค่ายนี่ก็คือไปรบกับพม่าตั้งค่ายมีเสาปักเป็นกำแพงรั้วนะเป็นระเนียดเสานะพระนเรศวรเอาบันไดลิงบันไดลิงก็คือบันไดไม้ไผ่2เส้นแล้วก็มีลูกบันไดขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พระหัตถ์2ข้างเนี่ยจับบันไดไว้ให้มั่นแล้วก็ปีนด้วยความเร็วเหมือนลิงปุ๊บๆๆๆปีนขึ้นไปถึงบนยอดเพราะฉะนั้นอาวุธประจำพระองค์คือพระแสงดาบเนี่ยจะอยู่ในมือไม่ได้
0: เพราะว่า
1: เขาจับไม่ทันชายคาบเอาไว้คาบด้านสันเอาคมออกแล้วก็พอถึงปั๊บก็เอามือจับแล้วก็ลบกับพม่าปรากฏว่าชัยชนะพระแสงดาบองค์นั้นก็เลยมีชื่อกันว่าพระแสงดาบคาบค่ายเป็นเกียรติยศ
0: คือคาบดาบเข้าไปที่ค่ายว่าอย่างนั้น
1: ค่ายแล้วในสมัยอยุธยาเราเจอพระแสงขัน ในกรุพระปรางวัดราชบูรณะฝักกระด้ามนั้นประดับด้วยอัญมณีเป็นทองคำมหัศจรรย์หมดใบพระขันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามหมดตั้งแต่รัชกาลของนู่นเจ้าสามพญาปีพุทธศักราช1967
0: โ
1: อ้เออพ่อของท่านเนี่ยสมเด็จพระอินทราชาหรือพระนครินทราชาเนี่ยนะมีพระราชโอรส3พระองค์คนโตเจ้าอ้ายคนที่สองเจ้ายี่คนที่สามเจ้าสามนะ
0: เ
1: จ้าอ้ายเนี่ยก็ส่งไปครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่ก็ส่งไปครองที่ชัยนาทนะแล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปครองประมาณพิษณุโลกวันดีคืนดีสมเด็จพระนครินทร์สวรรคตกทันหันเจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่ใกล้กว่ารู้ข่าวก็ยกกองทัพมาจะแย่งราชสมบัติกันมาจะเอกันนี่สะพานฐานนี่เองที่อยุธยาชนช้างกันเลยฟันกันคนละฉับสองฉับตายทั้งคู่เจ้าสามพญามาช้าเป็นตาย
0: อยู
1: ่มาถึงก็เสวยพุงปลาค่ะคือขึ้นครองราชสมบัติเล
0: ย
1: ก็สร้างพระเจดีย์เป็นที่ระลึกสององค์ตรงสะพานฐานยังมีฐานพระเจดีย์ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เอาสมบัติของพี่ทั้งสองพระองค์สมบัติของพ่อที่เพิ่งตายพ่อตายเท่ากับตายพร้อมกันสามเลยพ่อตายตายได้ไม่กี่วันลูกสองคนมาชนช้างตายอีกทั้ง3พระองค์นี่ยังเอาของพระมเหสีคือแม่ของท่านนะฮะเอาพระมเหสีเมียของพี่อีก2เท่ากับสมบัติประมาณ6คนรวมใส่ลงไปแล้วยังเอาพระราชทรัพย์สมบัติของพระองค์เองเป็น7พระองค
0: ์โหอาจารย์นั่นคุ้มสมบัติเลยดิ
1: คุ้มสมบัติมหาศาล
0: แล้วมีคนขุดมั้ย
1: เราต้องมาคลายฉงนยางเก็บเอาไว้ก่อนเออได้อีกตอนนึงแล้วเออโอเคเราพบพระแสงขันองค์ใหญ่เนี่ยในกรุนี้นั่นก็คือพระแสงขันของอยุธยาส่วนในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเราก็มีพระแสงขันที่มีนามว่าพระแสงขันชัยศรีพระแสงขันองค์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1พอรัชกาลที่1ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธศรีของกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏว่าเจ้าเมืองที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีคนหาปลาทอดแหงมขึ้นมาได้พระแสงขัน
0: คุณไปเจอ
1: จมงมในน้ำตรงทะเลสาบเขมรเรียกว่าตนเลซับตนเลซับในเขมรคำว่าทะเลสาบมาจากภาษาเขมรว่าตนเลซับก็คือตันเลสาบ
0: ตันเลสาบ
1: แล้วก็เป็นทะเลสาบนี่แหละปรากฏว่านะเจ้าเมืองเขมรงมได้ก็เลยกราบบังคมทูลรัชกาลที่1รัชกาลที่1เพิ่งปราบดาภิเษกขึ้นมาก็ดีพระไทยเพราะว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะทุกรัชกาลเนี่ยนะที่จะขึ้นครองเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือของเครื่องใช้สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย์ใครก็ตามที่ครอบครองสมมติพี่จะมีกระโถนเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ใครก็ตามครอบครองกระโถนใบนี้ผู้นั้นก็จะได้เป็นกษัตริย
0: ์
1: เปรียบเทียบง่ายๆนะส่วนพระมหากษัตริย์ในพระชงจักรีเนี่ยแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ท่านกำหนดเอาไว้ให้เป็นของ5สิ่งที่สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย
0: ์
1: ก็จะมีตั้งแต่พระมหาพิชัยมงกุฎก็คือมงกุฎเครื่องเป็นสิราภรณ์ประดับพระเศียรอันที่2ก็คือพระแสงขันชัยศรีอัน
0: นี้คือคงไว้2อันแรก
1: คงไว้2อันแรกและทรงเพิ่มเติมขึ้นมาเก่งมากมิ้นก็คือวาลวิชนีพระแท่จามรีคือพัด
0: แบบ
1: พัด
0: อ๋อพัดนี่นะคะ
1: พัดโบพัดโบพัดโบให้ความร่มเย็นกับราษฎรลำดับที่4คือทานพระกรก็คือไม้เท้าเอาไว้เป็นเครื่องพยุงพระองค์เวลาที่จะเสด็จขึ้นเขาลงห้วยไปดูแลทุกสุขของราษฎรและลำดับที่5ก็คือฉลองพระบาทเชิงงอนอันนี้ก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพจะเสด็จไปไหนโดยเท้าเปล่าไม่ได้คนโบราณไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเท้าพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นดินเมื่อไหร่เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเกิดไฟประลัยกันไหม้โลกหมดทั่วถือว่าเป็นพระบาทของเทพเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีรองฉลองพระบาทมาสอดขั้นเอาไว้ไม่ให้เนื้อพระบาทเนี่ยสัมผัสกับแผ่นดินนี่5อย่างที่กำหนดเอาไว้รัชกาลที่1ก็เลยโปรดให้เชิญพระแสงขันที่พบในกัมพูชาเข้ามาถวายโอ้พระแสงขันองค์นี้นะมิ้นมหัศจรรย์มากเลยนะตลอดเส้นทางจากกัมพูชาเข้ามาจนถึงพระบรมมหาราชวังของรัชกาลที่1เนี่ยเชิญผ่านเมืองต่างๆมา หลายเมืองสำคัญจุดสำคัญทั้งหมดเนี่ยพอผ่านปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงลงตลอดเส้นทางรวมทั้งหมดเนี่ยจนถึงกว่าจะพระแสงขันถึงพระหัตถ์ถึงมือรัชกาลที่1เนี่ยผ่า7ครั้ง5ครั้งแรกเนี่ยเราสืบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างมีแต่เรื่องเล่าเป็นตำนานว่าผ่าลง5ครั้งแต่2ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ยครั้งที่6เนี่ยผ่าลงประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกแล้วก็ครั้งที่7ผ่าลงที่ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน
0: คือผ่าลงมา
1: บนประตูเลยเพราะฉะนั้นจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามประตูทั้งสอง
0: ว่า
1: ประตูพระบรมมหาราชวังที่ผ่าครั้งที่6ประตูวิเศษชัยศรี
0: โอ้วิเศษชัย
1: ครั้งที่7ประตูพิมานชัยศรีทั้งวิเศษและพิมานนั้นให้มีสร้อยนามของพระแสงขันชัยศรีเป็นชื่อประตูทั้งคู
0: ่
1: พระแสงขันชัยศรีกับประตูวิเศษชัยศรีพิมานชัยศรีนี่อันนี้ขอเกล็ดต่ออีกนิดนึงว่าพระขันใบองค์นี้เนี่ยนะตำนานว่าทอดแหงมขึ้นมาได้แต่ที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เจ้าพนักงานเปลือยพระขันออกทำความสะอาดเปลือยพระขันออกชำระเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใบมีดไม่มีรอยสนิมเลยอ่ะนึกออกไหม
0: คือแม้กระทั่งแบบอยู่ในน้ำผ่านเวลาม
1: ันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอย
0: ู่
1: ในน้ำคือแปลว่ามันต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อยุธยาเนี่ยไปตีเขมรทีไรเนี่ยไปตีกัมพูชาทีไรสิ่งที่เราต้องการนะฮะก็คือพระแสงขันของกษัตริย์เขมรซึ่งไม่เคยได้สักครั้งเดียวเขมรเนี่ยเขารู้แก่ขบวนไทยมาเนี่ยมันรู้เลยว่
0: า
1: ต
0: ้
1: องแพ้ต้องแพ้แล้วก็จะเอาอะไรก็เขาก็เชิญไปซ่อนทุกครั้งจนกระทั่งรัชกาลที่1ขึ้นครองราชเนี่ยต้องเป็นพระบรมเดชานุภาพที่เขายอมถวายขึ้นมาเราก็ไม่เข้าใจเราสันนิษฐานนะฮะว่าพระแสงขันองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพระแสงขันของพระเจ้าธรณีทรวรมันที่1เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างปราสาทพระขันวันหลังต้องไปคายชะโงนปราสาทพระขันที่กัมพูชาเนี่ยนะสร้างเป็นอาคารสองหลังประจันหน้ากันเลยนะเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระแสงขันชัยศรีพระองค์นี้ถึงได้ไม่มีรอยจมน้ำเลยพระแสงขันชัยศรีองค์นี้เนี่ยนะจะเปิดชำระเนี่ยคือทำความสะอาดจะชะโลมน้ำมันจะอะไรต่างๆเนี่ยจะทำได้เฉพาะวันอังคารและเจ้าพนักงานทุกคนทุกวันนี้นะมิ้นเมื่อเปลือยพระขันออกจากฝักชำระเนี่ยก่อนจะเก็บเข้าไปต้องเอาบาดนิ้วให้เลือดออกทุกคน
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเป็น
0: ธ
1: รรมเนียมว่าดาบเมื่อชักออกแล้วต้องลบชนะศัตรู
0: ต
1: ้
0: อง
1: ฆ่าฟ
0: ัน
1: ศัตรูและต้องกินเลือดต้องดื่มเลือด
0: โอ้เจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวขออีกนิดนึงขออีกเดียวนิดเดียวหนูอยากรู้ว่าปกติเวลารบเนี่ยใช้พระแสงดาบใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วพระแสงขันนี่ใช้รบด้วยไหม
1: พระแสงขันนี่ไม่ใช้ออกรบฮะ
0: แล้วมี
1: ไว้เพื่อประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้น
0: อ๋อก็คือมีไว
1: ้เป็นพระแสงคือในอดีตเนี่ยพระขันรบไม่รบไม่รู
0: ้
1: แต่ว่าตั้งแต่รัตนโกสินทร์มาเนี่ยพระแสงขันไม่เคยออกรบพระแสงขันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เท่านั้น
0: โอเคตอนนี้หายฉงนไปประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมครึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้อาจารย์
1: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวให้อาจารย์พักกินน้ำเติมพลังชาร์จแบตแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขายฉงนกันต่อค่ะพูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
1: ไม่ได้เสด็จเอง
0: แล้วก็จะให
1: ้อาวุธราชสัตรา
0: เหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้แบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
2: หรอน่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของง้าวง้าวเป็นอาวุธจีนโบราณมีลักษณะเป็นอาวุธด้ามยาวคล้ายกับทวนและหอกมีความสูงเท่าลำตัวส่วนใหญ่หัวของง้าวนั้นจะมีลักษณะคล้ายลิ้นของมังกรและมีความโค้งเป็นเซี่ยวพระจันทร์ใช้สำหรับการต่อสู้บนหลังม้าแต่การศึกสงครามของไทยนั้นเรามักจะใช้ช้างในการสู้รบจึงดัดแปลงเพิ่มขึ้นโดยเรียกว่าของง้าวซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทั้งสำหรับบังคับช้างพร้อมกับใช้ในการทำยุทธหัตถีกับข้าศึกฝั่งตรงข้ามที่นั่งบนหลังช้างเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากพระนเรศวรมหาราช ทรงใช้พระแสของเงาทำเสร็จยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นต้น

0: ี้เราคุยกันถึงว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วมีหน้าที่อื่นไหมคะ
1: ก็มีสิ
0: คือ
1: เช่นในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็คือสาบานตัวการสาบานตัวโดยใช้น้ำเป็นสื่อสำคัญนะฮะเอาคำสัตย์สาบานทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ให้ดื่มเข้าไปก็ถือว่าน้ำนั้นจะซึมซาบไปทุกอณูของร่างกายของเราแล้วก็ถ้าเผื่อได้คิดคดทรยศต่างๆก็จะมีอันเป็นไปตามคำสัตย์สาบานที่ได้ใส่ไว้กับน้ำแล้วดื่มเข้าไป
0: กลืนเข้าไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นในการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณถือน้ำกันปีละ2ครั้ง
0: อ๋อทำทุกปีเหรอคะ
1: ทุกปีปีละ2ครั้ง6เดือนทีหนึ่ง6เดือนที
0: คือย้ำ
1: ตอกย้ำความจงรักภักดีแล้วก็มีข้าราชบริพารที่เกิดขึ้นมาใหม่ข้าราชการที่เข้ารับราชการใหม่ก็จะต้องถือน้ำทุกปีเป็นประจำทุกปีใครขาดสมัยโบราณนี่ใครขาดพิธีถือน้ำนี่มีโทษถึงตายก่อนพระราชพิธีถือน้ำในวันนั้นน่ะตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาห้ามดื่มห้ามกินอะไรต้องไปเข้าพิธีซะก่อนถึงจะดื่มกินอะไรได้ก่อนเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาห้ามไปอาบน้ำว่านห้ามไปแช่น้ำว่าน
0: น้ำว่านคือน้ำปกติ
1: คือว่านว่านรู้จักว่านใช่ไหมว่านที่เป็นพืชที่มีสรรพคุณอยู่ยงคงกระพันเหนียวเขาเอามาใส่น้ำแช่ทำเป็นน้ำว่านหรือเอามาแช่น้ำแล้วดื่มห้ามแช่น้ำว่านห้ามดื่มน้ำว่านและว่านบางชนิดตัดเป็นท่อนได้แล้วก็ใส่ปากอมไว้
0: อ๋อเหมือนเป็นการบอกว่ากัน
1: เอาไว้ป้องกันนู่นกันนี่ทำให้พระพุทธคุณพระเทวคุณพระอะไรต่างๆเสื่อมหมดบางทีก็อมว่านจับได้ในประหารชีวิตหมด
0: โอ้นี่เขาต้องตรวจแบบ
1: เขาตรวจหมดปากดูเลยไม่ให้นั่นในการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็จะใช้พระแสงขันชัยศรีพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วอ่านมนตรานะเป็นร่ายแล้วก็เชิญพระแสงขันชัยศรีเปลือยออกจากฝักแล้วก็แทงลงไปในขันสาครใหญ
0: ่ๆ
1: แล้วจากนั้นก็มีพระแสงราชศาสตราอื่นๆอีก 15-20 องค
0: ์
1: ไม่ใช่แทงองค์เดียวมีพระแสง
0: คอ
1: พระแสงดาบแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดนี่เคยอยู่เคยดู
0: เป็นไงบ้าง
1: เกิดมาทันปี 2525-26 นั่นตอนนั้นฉลองกรุงเทพพระมหานครแล้วก็มีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยพระแสงขันทั้งหมดน่ะรวมไว้อยู่ด้านหลังองค์พระแก้วมรกต
0: ประมาณกี่องค์แน่อาจารย์
1: โอ้โหจำไม่ได้จริงๆ
0: เยอะมากเลย
1: พระแสงหอกยาวๆมีหมดใส่พานเรียงไว้หมดเลยตั้งเจ้าพนักงานใส่โต๊ะปูผ้าขาวพระแสงทุกองค์ใส่พานเรียบร้อยเจ้าพนักงานเชิญขึ้นปั๊บอันไหนที่มีฝักเปลือยฝักออกแล้วจากนั้นแพทย์กับพยาบาลที่อยู่ด้านหลังหมอและพยาบาลมีสำลีอย่างที่เป็นม้วนใหญ่ๆอ่ะชุบแอลกอฮอล์ฉโลมรูปพระแสงขันทุกองค์แล้วก็ส่งให้เจ้าพนักงานหลังฉากแล้วเจ้าพนักงานเชิญออกหน้าฉากมาให้มามอบให้กับพระราชครูวามเทพมุนีสมัยนั้น
0: อ๋อพระราชครูเป็นคนแทง
1: เป็นคนแทงน้ำเพราะว่าถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มด้วยการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องดื่มนะในสมัยก่อนตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงดื่มน้ำพิพัฒน์รัชกาลที่4ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย
0: พระองค์แรก
1: พระองค์แรกเป็นการแสดงว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ยัง
0: ต้อง
1: จงรักภักดีต่อประเทศชาติไม่ได้หมายความว่าต้องมาจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วจากนั้น5 6 7 8ไม่ได้ดื่มมาอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงดื่มด้วยพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงดื่มด้วยเพื่อแสดงความจริงใจว่าทรงทําเพื่อประเทศชาติจริงๆมิ้นอันนี้สําคัญมากนะคนไทยเราจะไม่ค่อยรู้เลยพระแสงขันชัยศรีจึงมีบทบาทอย่างสูงมากเป็นพระแสงราชศาสตราประจําพระองค์ แทนพระองค
0: ์พูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าอย่างบางทีเวลาไปรบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
1: ไม่ได้เสด็จเอง
0: แล้วก็จะให้เนี่ยแหละ
1: พระแสงราชศาสตรา
0: ให้กับแม่ทัพคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้
1: เรียกว่าพระแสงดาบอาญาสิทธ
0: ิ์ออกไปรบอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแบ่งอำนาจ
1: ใช่
0: คือให้ไปเลยเป็นตัวแทนในการที่จะทำนู่นทำนี่ตัดสินใจแบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋ออย่างนี้นะมิ้นในการรบทัพจับศึกบางครั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จออกด้วยพระองค์เองพระราชทานพระแสงราชศาสตราเป็นพระราชอำนาจเนี่ยนะฮะให้กับแม่ทัพในกองผู้นั้นอันนี้เนี่ยนะก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเพียบพร้อมและในสมัยโบราณคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแบบนี้เนี่ยนะเขามีจิตน่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันมันมีจิตสำนึกว่าทรงพระเมตตาขนาดนี้แล้วก็จะทรยศคดโกงต่อประเทศชาติไม่ได้
0: ไม่เคยมีประวัติเลย
1: ไม่เคยมีประวัติเลยมีอันนี้จริงๆนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึกเนี่ยก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปข้าศึกเป็นรูปคนเอาผ้าเศษผ้าฉีกมาให้เป็นรูปมานุ่งให้เหมือนกับผ้าผ่อนแพรพันของเชื้อชนชาติที่เป็นศัตรูของเราเอามัดติดกับต้นกล้วยไปตั้งอยู่กลางลานแล้วจากนั้นแม่ทัพนั้นเชิญพระแสงขันพระแสงดาบ
0: อัญญ
1: า
0: สิทธิ
1: ์ขึ้นจบเหนือศีรษะเลยนะแล้วเอาตุ๊กตาหุ่นคนน่ะนะมัดติดกับต้นกล้วยฟันชั่วเดียวให้ขาดทั้งกล้วยทั้งตุ๊กตาดิน
0: ขาดทั้งตัว
1: ขาดสะพายแล้งเลยแล้วจากนั้นแม่ทัพหันหลังกลับไม่ให้หันกลับไปดูหันหลังกลับเดินขึ้นพับพลาแล้วจบพิธี
0: คือไม่ต้องหันมาอีกเลย
1: ห้ามหันไปดูจบพิธีถือว่ามีชัยชนะแล้วหันหลังสะบัดเชิดใส่ต่อมาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีเมืองแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพระมหากษัตริย์เองก็ต้องตั้งเจ้าเมืองไปปกครองเจ้าเมืองเหล่านั้นต้องมีอำนาจในการตัดสินคดีความคนทำผิดอุกชะกันก็ต้องตัดศีรษะได้ก็ต้องได้รับพระราชทานพระแสงราชศาสตรา
0: อันนี้คือให้กับทุก
1: ตามเมืองต่างๆให้กับเมืองไม่ให้กับคน
0: อ๋อไม่ได้ให้
1: ไม่ได้ให้เจ้าเมืองมิ้นกำลังพูดถึงตัวบุคคลที่พูดถึงสถาบันคือเมือง
0: อ๋อนึกว่าให้ไว้ที่คนที่เป็นคนครอง
1: ไม่เพราะฉะนั้นก็จะในปัจจุบันนี้นะฮะหลายจังหวัดก็มีพระแสงราชศาสตราพระราชทานเอาไว้เช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองจังหวัดอยุธยาก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองทุกภาคมีสิริรวมสัก20-30 องค์เวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเตือนเมืองนั้นๆสิ่งแรกก็คือเจ้าเมืองหรือปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดลงจากเครื่องบินพระที่นั่งลงจากรถไฟพระที่นั่งลงจากรถยนต์พระที่นั่งลงจากเรือพระที่นั่งทันทีที่ก้าวแรกของพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเหยียบถึงจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเอาเชิญพานพระแสงราชศาสตราไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นถวายคืนพระบุคคลผู้เป็นเจ้าของพระแสงขันองค์นั้นมาแล้ว
0: อ๋อไม่เคยเห็นในข่าวเลยนะแต่นี่ไม่รู้เลยนะเน
1: ี่
0: ย
1: ระยะหลังไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินแล้วจากนั้นพระราชทานให้กับคนของท่านข้าราชบริพารฝ่ายท่านที่ตามเสด็จเชิญไปเก็บเอาไว้ในพระตำหนักที่ประทับเช่นประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็เชิญไว้ที่พระตำหนักภูพิง
0: ก็คือในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่จังหวัดนั้น
1: ก็
0: ไม่ต้องเอาไว้กับพระองค
1: ์ไม่ได้อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดวันเสด็จพระดำเนินกลับจริงๆพอจะขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งก็เจ้าพนักงานก็เชิญขึ้นมาพระแสงราชศาสตราถวายพระยิ่งหัวทรงรับเสร็จก็พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปรักษาเอาไว้จบเหนื่อย
0: พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอ
1: เอาแค่นี้
0: แต่ยังมีเรื่องอาวุธที่หนูอยากรู้อีกนะเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอกาสหน้าดีไหมอาจารย
1: ์อยากรู้เลยถาม
0: โอกาสหน้าไงโอกาสหน้า
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: เขาให้จบแล้วเหรอ
0: เขาให้จบแล้ว
1: โอเคจบแล้วทุกข์เหนื่อยมากเลย
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผาทองค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ได้
1: ขอบคุณที่จบ
0: ได้คลายสงวนเรื่องของอาวุธทั้งเรื่องของความสำคัญเรื่องของเรียกว่า บทบาทหน้าที่ของไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอาวุธที่เป็นสิ่งของที่ทำขึ้นมาได้แหละแต่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งยวดมากๆสำหรับประเทศเราในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจนปัจจุบันนี้
1: ก็เป็นตัวแทนที่จะอยู่หัวอยู่ดีเหมือนเดิม
0: แต่ว่าคุณผู้ชมพอฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าแล้วเนี่ยมิ้นเกิดความสงวนเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกองทัพศึกสงครามอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ให
1: ้โอ้ยครั้งต่อไป
0: ครั้งต่อไปไงจะบอกคุณผู้ชมว่า
1: วันนี้เอาแค่เล็กๆแค่ดาบแค่หอกแค่พระแสงขันนู่น
0: กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องสนใจเหมือนมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์สงคราม
1: กองทัพตั้งทัพเคลื่อนทัพ
0: แน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามชมด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอชมเหมือนกันค่ะวันนี้มิ้นกับอาจารย์หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

คยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: ใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีผัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคลองใจโลก
1: ว้าว This time I yoked up from Thailand long ago. It's really beautiful. And the guy is wearing shoes looking pretty pretty.
2: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: กูไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยได้ไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
3: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
3: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: อามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็หนึ่งครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวังผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร

0: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้สองต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาและเขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
1: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
2: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
3: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีนะข้าวหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
1: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
4: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาข้าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
6: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหม

ปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่า

0: ใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
1: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
2: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
3: เขียนออกมาเลยว่า
4: เขียนตีแม็กเลยครับ
3: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
5: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
3: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็นสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: กว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ย
2: ก่อนฝน
1: ไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
3: ไม่ยุ่งแล้ว
1: ไม่ย
3: ุ่
1: งแล้ว
3: ไม่ย
1: ุ่
3: งแล้ว
1: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่

0: เห็นด้วยเยอะก็จะทําตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับผมว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดําเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยื่นเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตมาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี้
7: ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนน

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวชด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

0: ชาวกุยมีหลักคดศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลในสองลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สุดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวกับเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ขออนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่าไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพวกคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาก็ต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านนี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงขออนุญาตให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระอุปชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีท้ายการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีการต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็จะมาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระอุปชาแล้วก็จะมีข้อล่ำข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต

0: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ดร.พระครูสมุหารปัญญาทโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
1: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามอย่างเช่นโฮมสเตย์นี่ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นมันเขาไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาแห่กฐินแห่งานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เทศกาลเดือนสามที่ว่าบุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจีเขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละมาถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางไปถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพุทธศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกลุ่มข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้อย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่ามีความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนแล้วเจ้าของบ้านเขาแนะนำให้แล้วเขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อดิฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
0: ขนาดภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
2: อันนี้ทางอบจก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับลุงพ่อที่ลุงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมอีกหลักซึ่งอบจก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำรงทาบทางสีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูมซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับ
0: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ออกไปจับช้างป่าอีกต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพจนศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

องที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้ว

0: ลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: พูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันอ่ะก็ตอนนี้เราตามความสวยงามของยุคกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าจะพาไปดูสถาปัตยกรรมที่สุดจะยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยไงอย่าบอกนะว่าเสาชิงช้าไม่ใช่เสาชิงช้าเราเห็นบ่อยแล้วแต่ที่จะพาไปวันนี้ก็คือโลหะปราสาทณวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่สวยงามมากๆเลยรู้เปล่าโอ้โหแค่ฟังชื่อนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วอะอยากดูใช่ไหม
3: อยาก
2: งั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะ
3: ไป
2: งั้นไปเลยป่ะและนี่ก็คือวัดราชนัดดารามวรวิหารแล้วอยู่ไหนอะโลหะปราสาทอะเจนเย็นก่อนเราจะเข้าไปชมเนี่ยเราต้องรอผู้เชี่ยวชาญอย่างตาลองแป๊บหนึ่งงั้นเดี๋ยวขอโทรหาตาลองแป๊บหนึ่งนะ
3: ได้ได
2: ้ฮัลโหลครับตาลองสวัสดีครับตอนนี้ผมถึงวัดแล้วครับอ๋อฝั่งตรงข้ามวัดเหรอครับได้ครับตาลองงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะครับครับสวัสดีครับ
3: อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่อยู่ตรงนู้น
3: อ๋องั้นไปไปรับตาลองกัน
4: นี่นี่นี่นี่และนี่คือโลหะปราสาทไปไปไปไปดูกันไปดูกันโลหะปราสาทเนี่ยนะเป็นปราสาทแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่พอสร้างเสร็จแล้วก็เป็นเพียงปราสาทโกรนเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นก็มีการบูรณะกันเรื่อยมาแต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9ในปีพ.ศ. 2506โลหะปราสาทถึงได้เสร็จสมบูรณ
2: ์โอ้โหถือว่าใช้เวลาสร้างนานมากๆเลยนะครับเนี่ย
4: ถูกต้องแล้ว AJ เพราะว่าโลหะปราสาทเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่วิจิตรและก็สวยงามแถมยังคงรูปแบบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เอาไว้ก็เลยใช้เวลาสร้างนานกว่าปกติซะหน่อยต่อมาในปี2539จึงได้มีการบูรณะขึ้นอีกครั้งนึงก็เลยเป็นโลหะปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้แหละ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับสวยงามมากเลยครับ
4: โลหะปราสาทเนี่ยมียอดทั้งหมดถึง37ยอดเลยนะ
2: 37ยอดเลย
4: ใช่ซึ่งหมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม37ประการหรือธรรมที่เกื้อกูลการตรัสรู้ภายในโลหะปราสาทเนี่ยเป็นช่องกรวงจากฐานตลอดยอดแกนกลางหลักเนี่ยเป็นซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเลยโดยเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนถึง67ขั้นนะ
2: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยตาลองหมู่นี่แน่นปึกเลยครับ
4: อ้าวแน่นอนอยู่แล้วลูกถ้าเป็นเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่มีพลาดอยู่แล้วอ๋อนี่แล้วอีกอย่างที่นี่คือโลหะปราสาทที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายของโลกด้วยนะ
2: และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของโลหะปราสาทสุดยอดสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมและใครที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนำเลยนะครับต้องหาเวลามาให้ได้สักครั้งนึงนะครับณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับจะได้เห็นกับความยิ่งใหญ่และความสวยงามนะครับและประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง100ปีเลยนะครับเนี่ยและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey วันนี้ผม AJ และผม JJ ครับและก็ตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ

สอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ทศกัณฐ์พญายักษ์เจ้ากรุงลงกาองค์ที่3คือนนทกกลับชาติมาเกิดนนทกนั้นเป็นยักษ์ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่บันไดเชิงเขาไกรลาศได้รับพรจากพระอิศวรให้มีนิ้วเพชรชี้ใครให้ตายได้ก็เที่ยวชี้พวกเทวดาตายเกลื่อนเพื่อระบายแค้นที่เคยถูกเทวดากลั่นแกล้งพระนารายณ์จึงเสด็จมาปราบก่อนตายนนทกตัดพ้อว่าเหตุที่พระนารายณ์เอาชนะตนได้เพราะมีสี่กรพระนารายณ์จึงให้นนทกไปเกิดเป็นยักษ์มี10หน้า20มือมีฤทธีเหาะเหินเดินอากาศได้ส่วนพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์2มือปราบนนทกในชาติใหม่ให้สิ้นวงวานเมื่อนนทกกำเนิดใหม่เป็นทศกัณฐ์โอรสท้าวรัชเตียนกับนางรัชดามีผิวกายสีเขียว10หน้า20มือมีฤทธิ์เดชมากชอบเกกะระรานไม่เกรงกลัวใครเพราะทำพิธีถอดจิตออกจากร่างจึงไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าได้ครั้งหนึ่งทศกัณฐ์ยกเขาไกรลาศให้หายเอียงพระอิศวรจึงประทานนางมนโทเป็นมเหสีมีโอรสชื่อรณพักหรืออินทรชิตและมีธิดาซึ่งทศกัณฐ์ให้ใส่ผอบทิ้งน้ำเพราะโหรทำนายว่าเป็นกาลกิณีต่อมาฤาษีชนกเก็บผอบนั้นได้นำเด็กไปเลี้ยงให้ชื่อว่านางสีดาทศกัณฐ์เป็นตัวอย่างของผู้มัวเมาลุ่มหลงในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีสติไม่ใส่ใจต่อความถูกผิดจนต้องพบกับความหายนะกล่าวคือทศกัณฐ์นั้นหลงไหลในรูปโฉมของนางสีดาและไปลักพานางมาจากพระรามผู้เป็นสวามีจนกลายเป็นชนวนให้เกิดการสู้รบต้องสูญเสียญาติมิตรและบริวารเป็นจำนวนมากสุดท้ายก็ต้องสิ้นชีวิตด้วยศรของพระรามอย่างไรก็ดีทศกัณฐ์ได้สำนึกผิดก่อนตายและสอนพี่เพกน้องชายให้ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมอย่าประพฤติชั่วเหมือนตัวเอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังค์ซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังค์และทีมงานเตรียมให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังค์เองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตังเลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตร

0: เด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งข่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาใ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนปรุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ
0: จัดการนำปลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำสามน้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอาเราเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางค์จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับ

น้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

รุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพระที่นั่งศิวโมกขพิมานหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติคือสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในอดีตจบจนถึงปัจจุบันครับ
1: ย้อนไปราวปีพุทธศักราช2325พระที่นั่งศิวโมกขพิมานถูกสร้างขึ้นพร้อมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชในรัชกาลที่1เพื่อใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงแห่งแรกของพระราชวังสำหรับตั้งพระแท่นบวรสเวตฉัตรประทับออกว่าราชการและทำการพระราชพิธีต่างๆลักษณะเมื่อแรกสร้างเป็นพระที่นั่งโถงโครงสร้างไม้ขนาดเล็กมีการวางผังถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งทรงปืนซึ่งเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงด้านหลังพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2346ได้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพด้วยต่อมาในรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่หรือพระที่นั่งหลังเดิมออกและขยายขนาดสร้างใหม่เป็นเครื่องก่ออิฐถือปูนดังลักษณะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในยุคปัจจุบันในรัชกาลที่4ปรากฏหลักฐานทางเอกสารระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดอัญเชิญพระเสริมมาจากเมืองหนองคายประดิษฐานอย่างพระที่นั่งศิวโมกขพิมานและโปรดให้มีการบำเพ็ญพระกุศลเพิ่มเติมณพระที่นั่งแห่งนี้ในรัชกาลที่5จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานเมื่อปีพุทธศักราช2430เรียกว่ามิวเซียมหลวงที่วังหน้าและในรัชกาลที่7โปรดพระราชทานพระราชมณฑลสถานวังหน้าทั้งหมดจัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครส่วนพระที่นั่งศิวโมกขพิมานจัดเป็นหอพระสมุดวชิรยานเก็บรักษาตู้ไทยและเอกสารโบราณต่อมาจึงมีการปรับปรุงการจัดแสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย

ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียน

0: ันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเขาบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปี

0: ่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์คูณพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
1: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
0: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

ืองพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหนองไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียน

0: างแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตนี้จะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหนังเลือดขาวเนี่ยในส่วนเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติตำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพญาคงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพญากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นขนาดเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงศ์เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างและนำทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระกับมีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงศ์ที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปอยู่เราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังนะทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเจดีย์องค์นี้พระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือก็เป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถววัดเขียน
2: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงจะได้ว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายในใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะเพราะหน้านี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน

0: ภูมิสถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝด2หลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนของพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
1: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับพระกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับก็เลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงและก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับปนาการวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ชานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะแล้วก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำจะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึง

0: ูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเหงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
3: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นวายังกุเรศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรง นะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดง อยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
4: ทีนี้หนังของเราในเวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
3: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กลอนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายๆด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
4: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไส้ถวนตัวนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปปลายหน้าบนตัวนี้ออกมันคล้ายๆกับตัวเต้นในหนังอะเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนับนมัสการจริงก็คิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องแต่ว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกทกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันโดยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีประโยชน์งาน
5: ย่างเก่าเขาได้ยินเก็บยาใจจุนเอาวันสิบแปดนายนั้น
4: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิจจ์เป็นหลักก็ดูการเชิดรูปเขากวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อน
6: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตาดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนื้อเพลงดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
4: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึ๊ก็คนรับ

0: ชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการละเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนนั้นวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีอย่างงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากสุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝั่งหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเอาเลือกเอาใช้มันต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นแสนๆรูกว่าจะได้ตัดภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการทำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิกตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิกตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังถ่ายฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
2: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนนะครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

นานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองของอัมภัยนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งที

0: ห้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนาน
1: หนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอก

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่โยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลุกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรขจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
2: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่โยงคงกระพันนะเช่นขุนพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยา

0: อาบยาที่วัดเขาอ้อ
1: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเสาร์ส่วนมากเขาจะทำก้านหงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันชาตรี
0: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆนี่อาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
2: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยครับนางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควยตั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันใช้กับอยู่ยงคงกระพัน
3: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวทแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลูกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่มเข้ามาในคาบสมุทรมาลายูหรือในคาบสมุทรไทยที่เป็นภาคใต้ของไทยเนี่ยตั้งแต่ปีวัตที่10ซึ่งเราพบรู

0: ทรุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบูดพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบูดพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไล่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคำพีโบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2โคตรนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
4: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
5: การมีตำนานเล่าขาน มาสืบสาร

0: ให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
1: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
2: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์

0: จังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
5: สบายดีเนาะ
4: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
6: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
5: ครับยาย
7: ที่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
8: ้ได้ครับตาม
4: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับพระราชวังบวรสถานมงคลกรุงรัตนโกสินทร์ที่ประทับในพระมหาอุปราชตลอด5แผ่นดินเมื่อทำการยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชลงในรัชกาลที่5พื้นที่แห่งนี้ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวโปรดให้ใช้พื้นที่พระราชวังชั้นนอกเพื่อการต่างๆคือด้านเหนือสร้างเป็นตึกที่ทำการราชการ3หลังด้านตะวันออกเปิดเป็นพื้นที่สนามหลวงด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นโรงทหารและคลังเครื่องสรรพยุทธ์พระราชวังชั้นกลางเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของเจ้านายวังหน้ายังคงรักษาไว้เป็นพระราชวังถึงรัชกาลที่6จึงยกให้เป็นพื้นที่พระราชวังชั้นในตลอดจนพระราชมณฑลสถานให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นต่อมาในรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลสถานเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการโอนพื้นที่ด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงเหลือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพื้นที่ตอนเหนือเป็นที่ตั้งของสำนักการสังคีตและโรงละครแห่งชาติในกำกับดูแลของกรมศิลปากร
1: ปัจจุบันภายในพื้นที่ของกรมศิลปากรได้มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่เชิดชูค่าความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่ควรค่าการศึกษาและภาคภูมิใจร่วมกันครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายใหม่ทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่า

ปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6คือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5.

0: จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ6มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูแล้วก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสัง กัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
2: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
3: เรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขครับ
5: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราได้ไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้นั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีแบบนั้นนะคะ
0: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
2: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดี นะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้ง

0: คุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4 ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4 ถึงป.6 ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมาย

0: และรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
1: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอนอหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
2: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: ย็อบกระดาษ
0: ย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงการเหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะเขาว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
2: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
2: นี่คือชีวมวลนะครับ ครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
2: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวูดพาเลตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
2: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือเค้าเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
2: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
2: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
2: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3.มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1. ในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิง

0: ได้เป็นปริมาณที่มากขึ้น
1: ครับ
0: จากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
1: เมตร
0: มันมีน้ำหนักเพียงแค่110กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่าน

0: ะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได้นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับ
2: เหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
0: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
0: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
0: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะฉะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกําเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนําเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอ่ะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์คิดว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
0: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสําคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนําเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะครับ
1: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆ
1: ครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
2: ครับ
1: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
2: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะครับอัดออกมาได้เป็นวุ้ดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
2: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างงี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
2: เครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิ

0: นะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทำให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
1: แท่งแบบนี้เลยนะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
0: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
1: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
0: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
1: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมพัฒนาวิราศีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
1: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
3: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
1: ครับ
3: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากนัก
1: ครับผม
3: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
1: ครับ
3: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยคร
1: ับ
3: คงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์
3: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะครับ
3: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
3: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับ
3: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
1: ค
3: ริสก์ไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
3: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอ
1: ร
3: ์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
3: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ครับ
3: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
1: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
3: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งหรือเอเชียก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
3: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
3: ริษัท TDM นะครับเพราะเซ
1: อ
3: ร์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
3: การทำเชื้อเพลิงชุมชนหมัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
3: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
1: ๆ
3: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
3: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ซิตินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ัสดีครับกลับมาพบกับรายการอัตติอัตโนนาโถหรือว่าวิชาพึ่งตนเองนะครับสินค้าการเกษตรยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรกรมักจะต้องเสียสตางค์ควักเงินไปซื้ออยู่เป็นประจำนั่นก็คือฮอร์โมนบำรุงแล้วก็เร่งพืชผลประเภทต่างๆนะครับที่มักจะมีการโหมกระหน่ำโฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วนั้นจะทำให้เมล็ดข้าวเต็งสวยดีพืชผลเติบโตอวบอิ่มน่ารับประทานนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เกษตรกรหลายๆท่านหลงเชื่อแล้วก็ต้องเสียสตางค์ไปกับการซื้อฮอร์โมนมาใช้ฤดูกาลหนึ่งนี่หลายบาททีเดียวนะครับเพราะว่าฮอร์โมนประเภทต่างๆนั้นราคาไม่ถูกนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยไปจนถึงขวดละกว่า1,000 บาททีเดียวนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกูรูท่านหนึ่งนะครับที่สามารถผลิตฮอร์โมนในการบำรุงพืชผลนั้นใช้เองแถมราคาถูกประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรง่ายสักแค่ไหนสามารถทำตามได้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับ

การที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันสามารถพึ่งตัวเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกก็เราสามารถผลิตเองได้อย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยฉีดในช่วงข้าวเล็กก็คือทำให้ข้าวแตกกอและข้าวสมบูรณ์และออกรวงก็สวยแล้วพอเวลาข้าวใหญ่ข้าวหลังจะใส่ปุ๋ยผลส่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เพื่อว่าทำให้ข้าวเนี่ยเม็ดเต่งเม็ดใสเวลาขายก็ได้ราคาเราก็สามารถผลิตเองได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยถ้าเราซื้อแบบซื้อทั่วๆไปเนี่ยก็จะราคาก็ประมาณ5ลิตรเนี่ยประมาณ140 150บาทแต่ถ้าเราซื้อมนนมใกล้จะหมดอายุเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งก็คือจะเหลือประมาณ75บาทเองนี่เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลก็เหมือนกับที่เราซื้อนมที่ยังไม่หมดอายุหรือว่านมใกล้หมดอายุน่ะได้ผลเท่ากันแต่ว่าต่างตรงที่ต้นทุนการผลิตมันจะต่างกันเยอะเนี่ยเป็นวิธีการที่ลดต้นทุนกับเป็นหัวใจของการลดต้นทุนเพราะว่าเราลงทุนน้อยอ่ะมันก็ได้กำไรเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่คำนึงถึงต้นทุนเนี่ยเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเราขายข้าวเนี่ยเพราะว่าราคาข้าวเราก็ไม่สามารถกำหนดเองได้แต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้อันนี้เป็นทางออกที่ดีที่จะทำนาแบบนี้และอย่างนะเราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเราสามารถทำเองได้หมดต้องที่พึ่งปัจจัยภายนอกก็คือน้ำมันที่เราต้องซื้อไว้ใส่เครื่องฉีดเนี่ยแต่นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถทำเองได้จะต้องการฮอร์โมนเราก็ทำเองยาเชื้อราเราก็ทำเองพวกสมุนไพรเราก็ทำเองก็ไม่ต้องซื้อทั้งนั้นเม็ดพันธุ์เราก็ทำเองที่เราทำเองเนี่ยเราต้องทำเองได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้มันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจแค่นั้นเองมันเพราะว่ายังไงอะเราถ้าเกิดเราจะคิดทำเองเนี่ยมันสามารถทำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคิดเองหรอกแค่ไปถามสูตรคนโน้นคนนี้เขาก็มีบอกให้แล้วก็ไปทำเองได้แต่ทีนี้เขาไม่ค่อยทำและอย่างเพราะว่าทำแบบนี้ต้นทุนมันต่ำต้นทุนมันถูกเขาไม่ค่อยเชื่อเขาคอยจะเชื่อไอ้ที่แพงๆอะขวดละ700 800หน้าว่าจะคิดว่าจะได้ผลแต่ของเราเนี่ยราคาเท่านี้มันก็ได้ผลเหมือนกันวิธีที่จะทำฮอร์โมนโดยที่ว่าเราทำเองได้โดยไม่ต้องมีโรงงานก็มีวัตถุดิบที่จะต้องใช้ก็มีกากน้ำตาลแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นนมสดพัชไลท์เนี่ยอันนี้เป็นลูกแป้งข้าวหมากแล้วทีนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเราก็เอานมสดเนี่ยกากน้ำตาลผสมกันก่อนนมสดเนี่ยเทใส่ไปในกะลอนที่ใส่เราใส่กากน้ำตาลไปแล้วไอ้ที่ต้องใส่กะลอนเนี่ยเพราะว่าง่ายอาการคนนะขั้นตอนต่อไปก็คือเนี่ยลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเราก็มาใส่ถุงแล้วเราก็บี้ให้มันแตกละเอียดแล้วเราก็จะไปผสมช่วยกระตุ้นให้เป็นฮอร์โมนได้เร็วขึ้นต่อไปก็ใส่นมเปรี้ยวนี่พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขย่าเพื่อว่าให้มันเข้ากันเอามาใส่ในกะลอนที่เราใส่ผสมกากน้ำตาลใส่นมสดปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเพื่อว่าให้ไขมันเนี่ยมันกระจายไม่จับก้อนแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มพอรุ่งเช้ามาแล้วก็มาขยายฝานิดนึงพอขยายฝาพอให้แก๊สในนี้มันออกเราก็ปิดแน่นแล้วก็เขย่าก็ทำอย่างนี้อาทิตย์หนึ่งพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องแล้วพอ2อาทิตย์ก็ไปใช้ได้แล้วเวลาไปใช้ก็ใช้อยู่70 cc ต่อน้ำ20ลิตรลิตรนึงก็ใช้ได้10ไร่นี่5ลิตรนี่ก็จะฉีดเที่ยวเดียวก็ได้เท่ากับ50ไร่ลงทุนแค่นั้นประมาณ180บาทมีไข่แล้วก็มีกากน้ำตาลลูกแป้งข้าวหมากแล้วก็นมเปรี้ยวระดับแรกเราก็เอากากน้ำตาล5กิโลใส่กระเป๋งพอเอากากน้ำตาลใส่แล้วเนี่ยเราก็ทุบไข่ใส่ในกระเป๋งและเปลือกเราแยกไว้ขั้นตอนต่อไปก็รวบปากถุงก็ใส่เปลือกไข่เพื่อว่าจะเอาแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยพออย่างนี้ก็เสร็จพอเป็นเละและก็เราก็เทใส่ไปในกระเป๋งบี้ลูกแป้งข้าวหมากและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยใส่ไปในขวดนมเปรี้ยวคือเราต้องการเอาจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยว
คือตีที่ที่คนกินเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่อันตรายต่อเราที่อยากกินข้าวในขั้นตอนต่อไปก็พอนั่งกระเทใส่ในถังนี่เลยแล้วอันนี้ก็ใช้มือคนเลยขยำจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วก็ปิดฝาตั้งไว้สัก3วันแล้วก็มาคนสักทีไม่ต้องคนทุกวันในกรณีถ้าเวลาเรายังใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วมันแห้งก็แก้ไขโดยที่ว่าเราก็เอาไข่5กิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อน2ลูกลูกเล็กๆอ่ะที่เนื้อยังเป็นวุ้นๆน่ะเอามาปอกแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันเลยเพื่อว่าให้มันใส่ขึ้นมาใส่แบบนี้เนี่ยให้มันพอตักได้ถ้าเกิดเราเติมน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดมันจะเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเติมน้ำมะพร้าวเราจะเอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไว้อย่างเงี้ยถ้าอยากให้ดีคนนี้ก็เอาถุงพลาสติกรัดแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้อากาศข้างนอกมันเข้าอ่ะมันจะเป็นได้ไวแล้วก็เก็บประมาณเดือนนึงก็เอาไปใช้ได้แล้ว

ฮอร์โมนนมสดแล้วก็ที่ผสมกัน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างเรายังใช้ได้มั่นใจกว่าด้วยเพราะว่ายังเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามาทำเป็นฮอร์โมนเนี่ยของทุกอย่างเรากินได้หมดเลยอย่างลูกแป้งข้าวหมากเราก็กินได้ก็เอามาทำข้าวหมากกินอย่างนมสดเนี่ยนมสดเราก็กินก็ของที่เรากินทั้งนั้นเลยมีแต่ว่ากากน้ำตาลเนี่ยที่ว่าเราไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันจะสีดำแล้วไม่น่ากินมันก็มาจากน้ำตาลใส่ข้าวเนี่ยมันก็ทุกอย่างเรากินได้แต่มีที่ว่าต้องหมักให้ได้ที่ก่อนแค่นั้นเองหมักจนหอมอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนที่ใช้ได้แล้วจะมีกลิ่นหอมเรียกว่าฉีดก็ไม่น่ารังเกียจและสามารถฉีดแล้วจะไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องอาบน้ำก็ไปไหนต่อได้มันข้อดีของตรงนี้แล้วก็อีกอย่างสุขภาพเราก็ไม่เสียเงินเราก็เสียน้อย

0: แม้ว่าการไม่มีโรคนั้นจะเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่มีใครหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยได้นะครับเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วนะครับที่ค่านิยมของคนไทยนั้นมักจะฝากภาระเรื่องของอาการเจ็บป่วยไว้กับคุณหมอกับโรงพยาบาลแล้วก็กับการรักษาสุขภาพแบบเชิงเดี่ยวนะครับนั่นจึงทำให้ปีหนึ่งประเทศไทยนั้นเสียค่ารักษาพยาบาลถึงปีละกว่า 250,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคิดเฉพาะค่ายาอย่างเดียวก็ตกปีละประมาณ 80,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับเห็นได้เปล่าครับว่าเป็นงบประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพจำนวนสูงมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเรายังคงมีภูมิปัญญาไทยในการที่เราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรมีพืชผักชนิดไหนที่สามารถเป็นตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรคได้ไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้ครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะได้มาแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวหรือสมุนไพรที่ปลูกไว้ในครัวเรือนแนะนำสอนให้คนรู้จักนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆซึ่งคนโบราณนั้นนับถือกันมาเป็นยาสามัญประจำบ้านและนอกจากนั้นยังจะให้ลูกหลานในศิษย์นักครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้ผู้เข้าใจทุกท่านได้หันมาใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือในครัวเรือนเรามารักษาดูแลรักษาสุขภาพแบบใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุด
2: ตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรในบ้านง่ายๆนะคะตัวแรกก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็สามารถนำมาแก้ผดผื่นคันได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆหนูๆที่บ้านก็ทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอยุงกัดนะคะหักมานะคะวิ่งไปหาขมิ้นในบ้านในครัวนะคะแล้วก็หักมาแค่นี้นะคะแล้วก็จะเห็นสังเกตง่ายๆนะคะว่าตัวยาของสีขมิ้นเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้นะคะก็บีบทาเลยนะคะคล้ายๆกับเราทายาหม่องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการนำตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาใช้กับเวลาที่เราท้องอืดท้องเฟ้อนะคะปวดท้องก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะหาตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นไว้เล็กน้อยเพื่อให้ตัวยาขมิ้นเนี่ยละลายตัวออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะหลังจากที่แช่ไว้แล้วพอน้ำกลายเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ก็ชงกับน้ำร้อนอีกทีนึงนะคะสำหรับผู้ที่ทานยากนะคะดื่มไม่ได้ควรผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะจะดื่มได้ทั้งอุ่นและเย็นนะคะแต่ถ้าในขณะที่น้ำอุ่นจะอร่อยกว่าจะมีรสชาติกว่านะคะค่ะทีนี้ก็มาว่ากันต่อถึงเรื่องความสวยความงามนะคะตัวขมิ้นชันตัวนี้ก็จะช่วยลดผดผื่นแล้วก็ตัวสิวเซียนนะคะก็นำตัวน้ำขมิ้นใส่ลงไปในถ้วยประมาณ 3-4 ช้อนกาแฟนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็น้ำผึ้งก็อย่างที่ทราบนะคะสรรพคุณนะคะช่วยขับความมันบนใบหน้านะคะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนกาแฟหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะดูสภาพผิวหน้าของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะดินสอพองซึ่งสรรพคุณของดินสอพองนี่ก็จะดูดซับความมันและลดผดผื่นคันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ 2-3 ช้อนกาแฟนะคะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันพอเนื้อแป้งดินสอพองน้ำผึ้งและตัวขมิ้นเข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถนำไปพอกหน้าได้สมุนไพรตัวที่2นะคะก็คือขิงนะคะหาได้ง่ายๆในห้องครัวนะคะสรรพคุณของขิงนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมในกระเพาะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ไอนะคะถ้าหากมีอาการไอคันคอเจ็บคอไม่สบายนะคะเอาขิงนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆพอประมาณขนาดนี้นะคะจากนั้นเกลือนะคะเล็กน้อยจากนั้นก็เคี้ยวเลยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าขิงนี่จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าจะทำให้คล้ายๆกับเป็นยาอายุวัฒนะไปด้วยนะคะเด็กเล็กๆก็ทานได้นะคะสามารถขับลมในกระเพาะแล้วก็ขับเสมหะในลำคอได้ค่ะทำให้ชุ่มคอค่ะข ขิงนะคะนอกจากจะนำมาทานกับเกลือสดๆได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาชงดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะหั่นขิงเป็นแว่นบางๆพอประมาณนะคะใส่ลงไปในน้ำร้อนสักประมาณ 2-3 แว่นสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขิงซึ่งจะบอกว่าเผ็ดร้อนนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปพอประมาณนะคะถ้าดื่มได้แทนน้ำดื่มปกติได้นะคะต่อไปนะคะสมุนไพรที่จะพูดถึงนะคะคือตะไคร้ซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะตะไคร้เนี่ยเรานำมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะทุบพอบุบนะคะจากนั้นก็นำตะไคร้ลงไปคั่วสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณนะคะขับลมในกระเพาะแก้ไอขับเสมหะนะคะพอตะไคร้แตกตัวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมเราก็สามารถนำตัวตะไคร้เนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไว้ชงกับน้ำร้อนดื่มได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติธรรมชาติของน้ำตะไคร้นี่นะคะให้นำน้ำผึ้งสักเล็กน้อยนะคะหวานพอประมาณเมื่อกี้นี้นำตะไคร้ไปคั่วในกระทะแล้วก็ชงดื่มทีนี้ก็มาเป็นการต้มน้ำตะไคร้ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำเปล่าจากนั้นรอให้น้ำเดือดแล้วก็นำตะไคร้ที่หั่นเป็นท่อนแล้วทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะหลังจากที่น้ำตะไคร้เดือดแล้วนะคะน้ำตะไคร้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นเราก็นำมาดื่มได้เลยนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ
1: ที่พูดกันวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนำไปปฏิบัติส่วนลูกส่วนหลานสิ่งที่ย้ำคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังไปมุ่งหวังแต่ยาที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันและลืมโคตรเง่าลืมวัฒนธรรมลืมประเพณีลืมสิ่งแวดล้อมในตัวเราที่เราเกิดมาในท่ามกลางบ้านป่าดงคงพีหรือว่าบ้านป่าเขาลำนาไผ่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรอันมีค่าซึ่งอย่าให้คนต่างชาติต้องเอาของเราไปเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาเล่าเรียนมานั้นมีหลายสิบตัวที่คนต่างชาติได้นำไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไปแล้วแต่เราเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองลืมความพืชของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายได้นำไปสั่งลูกสั่งหลานและนำไปพืชปฏิบัตินำไปพัฒนาให้เข้ากับหลักการของการพึ่งพิงตัวเองและหลักการการดูแลสุขภาพของชุมชนคนบ้านเรา
0: แม้ว่าประเทศไทยนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับแต่ว่าปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในเด็กในโรงเรียนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดารนั้นก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปทีเดียวนะครับแต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้นะครับดูตัวอย่างได้จากโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้จากอดีตนั้นก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารในเด็กเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่มีการจัดการในเรื่องของการจัดการ

0: การพื้นที่การจัดการเรื่องของอาหารภายในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทําให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทําให้เด็กนั้นเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทําให้โรงเรียนนั้นกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สําหรับเด็กๆไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ในอดีตนั้นเด็กของเราได้รับประทานอาหารก็ยังไม่พอเพียงแล้วก็เรามาปลูกผักเนี่ยก็เสริมแล้วก็ให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมองในการทำงานการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ในบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าบริเวณเศษมหาสนุกเนืองเรียงคลองยางของเรานะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่เราทำอยู่ตรงนี้ประมาณ3ไร่กว่านะครับส่วนน้องๆนี่ก็จะเป็นชมรมโครงการสวนเกษตรมหาสนุกนะครับถึงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงน้องก็จะมารดน้ำผักมาถอนหญ้ามาพูดคุยกันมาทำกิจกรรมในบริเวณนี้นะครับผักบุ้งนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนท้องตลาดแต่เป็นผักบุ้งที่เราปลูกแล้วตัดครั้งเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเกิดมาใหม่นะครับแล้วก็จะไม่มีการฉีดยาสารเคมีป้องกันแต่ละแปลงนะครับส่วนทางนี้จะเป็นแปลงคะน้านะครับแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็ผักชีกวางตุ้งคะน้าสลับกันไปเพื่อหมุนเวียนนะครับหลังจากแปลงนี้หมดแล้วแปลงที่กำลังทางนู้นกำลังเกิดขึ้นก็จะหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วก็จะมีต้นไผ่ซึ่งเราจะปลูกไผ่ตรงเป็นพวกหน่อไม้เป็นพวกหน่อไม้ให้น้องๆนักเรียนได้รับประทานอันนี้เป็นป่าโจมนะครับแล้วก็เวลานั้นเราก็จะตัดนะครับนำโจมส่วนนี้ไปทอดตะไคร้ให้เด็กได้รับประทานบางทีเด็กกินผักอย่างเดียวก็ไม่ชอบหรือผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะกินป่าโจมเราก็มาเก็บของเรานะครับเราก็ให้ฟรีถือว่าช่วยกับชุมชนของเรานะครับโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยป่ากล้วยแล้วก็มีสมุนไพรนะครับพวกตระกูลว่านต่างๆนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับอย่างนี้เรียกว่าต้นพญามือเหล็กเพื่อนมันประสานกายบางต้นอยู่ในแถวนี้นะครับในส่วนบริเวณขอบสระฝั่งนี้นะครับเราก็จะเก็บสมุนไพรจะหายากบางส่วนอย่างเช่นต้นอย่างต้นนี้นะครับเขาเรียกว่าต้นบดูนะครับต้นนี้เรียกว่าต้นบดูกระดูกใสส่วนต้นนี้เรียกต้นเป้านะครับต้นนี้เป็นต้นเป้าเป้าใหญ่อันนี้คือต้นตับเต่าซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วนะครับไม่เคยมีในเรื่องต้นตับเต่านะครับแล้วก็บริเวณนู้นนะครับเราก็ลงต้นกล้วยต้นขนุนตอนนี้ประมาณได้ปีกว่าแล้วครับในบริเวณฝั่งนู้นประมาณสักหนึ่งไร่นะครับแต่หญ้าที่กำลังเกิดตอนนี้คือเราจะไม่เอาออกเพราะว่าดินมันจะแห้งเราจะแหวกหญ้าแล้วก็กลบทับเพื่อให้หญ้าปกคลุมดินไม่ให้ดินมันแห้งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเป็ดนะครับเด็กได้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเขามารับผิดชอบถึงเวลาตอนเช้าเขาก็นำเศษอาหารที่จากโรงอาหารนะครับมาให้เป็ดกินนะครับแล้วบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพาะพันธุ์ลูกกบหรือลูกออสนะครับเราก็จะนำกบตัวผู้กบตัวเมียมาเพาะในบ่อนี้หลังจากเพาะบ่อนี้เสร็จแล้วเป็นลูกออสเมื่อเป็นลูกออสเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก2อาทิตย์กว่านะครับเขาก็จะเป็นตัวลูกกบนะครับเราก็แยกมานี้นะครับบ่อกลางนั้นนะครับเราก็จะไว้แยกสำหรับกบลูกกบตัวไหนที่ใหญ่กว่านะครับก็ไปลงบ่อนู้นไม่งั้นมันจะกินกันนะครับกบตัวใหญ่จะกินกบตัวเล็กใบไม้ที่นักเรียนเก็บนะครับที่นี่ไม่เผาจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับให้กับน้องๆนักเรียนได้ใช้โดยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับปุ๋ยหมักเรานะครับทำง่ายๆโดยใช้ก่อปูนนะครับกว่าขนาดความกว้างประมาณ5คูณ5เมตรแล้วก็มีใบไม้ที่แห้งๆนะครับมาวางหลังจากนั้นก็ใส่พอร์ดอร์12แล้วก็ใช้แกลบผสมหน่อยพอประมาณสัก1เดือนนะครับเราจะพลิกส่วนบนลงล่างส่วนที่เป็นข้างล่างแล้วนะครับก็นำไปใส่ตามแปลงผักที่ปลูกผักแล้วก็ใส่ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปรับสภาพดินนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบ่อปลากินพืชธรรมชาตินะครับเราไปขอพันธุ์ปลาจากประมงมานะครับแล้วก็ให้หญ้ามันเกิดในตามบริเวณนี้นะครับให้ปลากินพืชนั้นหากินโดยตามธรรมชาตินะครับ

0: สิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากให้เด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ที่บ้านนะครับเราหวังว่าแต่โรงเรียนและแต่ละสถานที่นะครับอยากให้จัดบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับแบบเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในการอยากทำสวนเกษตรมีความสุขที่ได้เข้ามาสู่ในบริเวณในสวนแห่งนี้นะครับ
1: สรรพคุณเจ้าเมื่อกี้คือใช้ทำอะไรแก้อะไร
2: แก
1: ้ทุ่มบกว่านงอกแล้วก็อะไร
3: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทําได้ในทุกระดับนะครับและก็สามารถทําได้โดยง่ายนะครับดูได้จากโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนโรงเรียนที่เคยขาดแคลนให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเพียงขอแต่ว่าให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาทํานะครับสําหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทำมาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสายอาชีพในการให้บริการจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำของที่ระลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกต่างกันนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณที่บ้านเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ก็ตามในปีพุทธศักราช2535บ้านเชียงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่

3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: or Delta subvariants have already been found in England, the United States, Denmark, Spain, and France. Number of new deaths are increasing.
1: ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกสยามเองก็เช่นกันตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์เราเกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้งทุกคนสงสัยไหมครับว่าผู้คนสมัยก่อนเขารับมือกับโรคระบาดกันด้วยวิธีไหนการแพทย์การสาธารณสุขแบบที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรานะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงโรคระบาดในอดีตของสยามหลายคนคงนึกถึงโรคห่านะครับ

0: โรคหาในความหมายเนี่ยก็จะหมายถึงโรคที่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงและก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโรคหาที่เรารู้จักกันดีก็คือกาฬโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษแล้วก็อหิวาตกโรคครับมีการจดบันทึกไว้นะครับว่าในอดีตเวลาที่เมืองไหนเนี่ยมีหาลงเมืองนั้นแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปเลยครับ
1: โรคระบาดมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต้องทำความเข้าใจว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในชุมชนเมืองเสมอๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะมีการจัดการยังไง
2: ความเชื่อแบบเดิมคือเชื่อว่าโรคระบาดเนี่ยเกิดจากผีทำคนสมัยโบราณมีวิธีการจัดการ2แบบกับโรคระบาด1ก็คือย้ายเมืองหนีเลยทิ้งเมืองแล้วก็ค่อยกลับมาตั้งรกรากใหม่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยอพยพหนีโรคหามาตั้งกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วก็เรื่องของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยที่หนีเมืองย้ายเมืองตั้งหลายครั้งเพื่อหนีโรคหาที่ระบาดเนาะสองก็คือการใช้พิธีการทางศาสนาการสวดอนาติยสูตรหรือว่าเป็นพิธีที่เรียกว่าอาพาธพินาศสมัยนั้นเนี่ยเชื่อกันจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าผีเนี่ยเป็นผู้ทำฉะนั้นการขับไล่ผีออกไปจากกำแพงเมืองขับไล่ผีออกจากกำแพงจักรวาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนโดยทั่วไป
1: บางท่านในยุคปัจจุบันอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงยุคนั้นเนี่ยเราไม่มีการทำความเข้าใจเรื่องโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่แบบตรงนี้เป็นความสำคัญนะในเรื่องของจิตใจหลายๆครั้งเนี่ยมีทำพระราชพิธีหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ทำให้โรคเนี่ยอยู่ๆมันก็หายไป
0: ในสมัยก่อนนะครับเวลาเกิดโรคระบาดก็จะมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตอนที่อหิวาตกโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3บ้านเราการระบาดในสยามเองก็กินเวลาร่วมเดือนแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายคนการที่เรามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากเรามีความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่เพียงพอและในสมัยรัชกาลที่3เองนั่นแหละครับที่เราเริ่มมีมิชชันนารีจากต่างชาตินำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแบบตะวันตกเข้ามาในสยาม
2: เมื่อไทยรับเอาการแพทย์แบบตะวันตกผ่านมิชชันนารีเนาะใช้การปลูกฝีซึ่งเป็นการป้องกันการตายไม่ให้ตายด้วยไข้ทรพิษเนี่ยเป็นวิธีการจัดการโรคระบาดแบบตะวันตกแบบแรกที่คนไทยใช้หมอบัตเลเนี่ยขอพระบรมราชานุญาตรัชกาลที่3พิมพ์วิธีการปลูกฝีแจกเนาะแจกกับหมอหลวงหมอเฉลยศักดิ์เนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะปลูกฝีได้
3: ปลูกฝีก็เอาหนองฝีโยดลงไปตรงไหนๆก็ได้แล้วก็เอาปลายของไอ้เข็มฉีดยานี้กรีดพอให้มันเป็นแผลตื้นๆตรงที่เราหยดหนองฝีลงไปแล้วกรีดไอ้หนองฝีก็เข้าไปในผิวหนังก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น
2: วิธีอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัคซีนเนชั่นวิธีการแบบวัคซีนซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
1: ยุคของหมอบัตเลเนี่ยเพรสเบตเรื่องเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามา 2,370-80 อะไรทำนองนี้แล้วก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็มีหมอเป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาอีกหลายท่านนะคะถามว่าในช่วงยุคแรกเนี่ยเขายอมรับเลยไหมเขาก็ไม่ได้ยอมรับเขานี่หมายถึงว่าประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าก็กลัวมันมีกรณีตัวอย่างก็คือเรื่องของการฉลองวัดประยูนแล้วระเบิดหมอบัตเลเนี่ยก็ผ่าตัดพระคนไทยไม่เคยเห็นการผ่าตัดแบบนี้ก็รอดชีวิตมา
0: จากการระบาดของโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำให้เรารู้จักคำว่า hospital หรือสถานพยาบาลเฉพาะกิจแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคครั้งที่3ในพ.ศ. 2424นั้นก็ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวที่เรียกว่าโรงพยาบาลเอกเทศกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในกรุงเทพถึง48แห่งเพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการระบาดไม่ให้กระจายออกไปแต่หลังจากที่โรคระบาดสิ้นสุดลงโรงพยาบาลเอกเทศก็ถูกยกเลิก แต่สิ่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นมาและโรงพยาบาลนั้นก็คือโรงพยาบาลศิริราชครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโรงพยาบาลศิริราชมีความเป็นมาอย่างไร

0: โรงพยาบาลสิริราชนะครับถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของสยามนะครับที่มาของชื่อโรงพยาบาลก็ได้มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบริเวณนี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานนะครับซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ของไทยเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ประวัติของโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับคุณอัน
1: สวัสดีครับ
0: เราจะไปเดินที่ไหนก่อนดีครับ
2: ก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับ
0: ครับ
2: ชั้น2เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนจัดแสดงชื่อว่าสิริราชบุราณประวัติกับสยามรัฐเวชศาสตร์นะครับสิริราชบุราณประวัติก็ตรงตัวก็คือของสิริราชการเรียนการสอนแพทย์นะครับมันจะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับเราไปชมกันเลยนะครับ
0: ไปครับเล่าประวัติของพื้นที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
2: ับ ก็พื้นที่บริเวณนี้นะครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับหลักฐานที่เราพบเนี่ยปรากฏว่ามันมีการทำกิจกรรมของมนุษย์ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เคยเป็นพระราชวังหลังมาก่อนในช่วงสมัยรัชกาลที่1นะครับ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เสด็จประพาสไปดูงานที่ประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเช่นที่แหลมมลายูที่สิงคโปร์สิ่งนึงที่ท่านสนพระทัยก็คือโรงพยาบาลเพราะนั้นท่านมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาในประเทศไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลสิริราชขึ้นทางคณะกรรมการก็ได้เลือกที่ตรงนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาลนอกจากเป็นที่ที่เป็นของหลวงที่ร้างอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือทางคมนาคมสะดวกกับวังหลวงเพราะคนละฝากแม่น้ำเท่านั้นเอง
0: ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลสิริราชนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์ได้สิ้นพระชนด้วยโรคบิดยิ่งทำให้ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเข้าพระทัยในความลำบากของราษฎรในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในจารึกพระราชหัตถเลขาทำให้เห็นว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น
3: ในปีนั้นเนี่ยพระราชโอรสพระราชธิดาสิ้นพระชนถึง3พระองค์ท่านก็โปรดเกล้าให้สร้างพระเมรุขนาดใหญ่พอสมควรที่สนามหลวงสร้างด้วยไม้จริงเพื่อจะลื้อเอามาสร้างโรงพยาบาลพอเสร็จงานพระเมรุแล้วก็เอามาปลูกได้เป็นเรือนคนไข้ได้4เรือนบางส่วนก็ไปทำโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นทีหลังด้วยโรงพยาบาลสิริราชเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่26เมษายน2431นะครับแต่ชื่อนั้นได้รับพระราชทานทีหลังว่าโรงสิริราชพยาบาล
0: ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชประชาชนนะครับยังไม่นิยมเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือจะเข้ามารักษาก็ต่อเมื่อมีอาการหนักนะฮะเข้ามาอยู่ไม่กี่วันก็เสียชีวิตจึงมีความเชื่อที่ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไปตายธรรมเนียมการปฏิบัติสมัยก่อนนะครับยังไม่มีที่ว่าต้องส่งคนเจ็บมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเกิดใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะเชิญหมอมารักษาที่บ้านจนกระทั่งพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีเสาวพางทรงเข้ารับการรักษาที่สิริราชประกอบกับมีการสร้างความเข้าใจให้กับเหล่าขุนนางและประชาชนโรงพยาบาลจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นครับต่อมาในปี2432ก็มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นอีกหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลคนเสียจริตหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่เมื่อโรงพยาบาลได้รับความนิยมมากขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือการขาดแคลนหมในเวลาต่อมาจึงได้มีการเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งแรกขึ้นในสยามครับ

0: โดยเชิญหมอทีเฮเวอร์เทซึ่งเป็นมิชชันนารีมาเป็นครูเปิดโรงเรียนแพทย์ครั้งแรกคือวันที่5กันยายน2433
1: เป็นนักเรียนแพทย์และอาจารย์ทั้งคณะทั้งโรงเรียนเลยนะครับ
2: ในกลุ่มของ Presbyterian เนี่ยมีอิทธิพลสูงนะคะกับเรื่องของ

0: สาพยาบาลกับพวกขุนนางข้าราชการต่างๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ทางตะวันตก
1: แต่หมอเอก็มีปัญหาตอนนั้นแกพูดไทยไม่ได้นักเรียนก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็สอนได้เรื่องพอสมควรเท่านั้น
2: แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีอีกท่านหนึ่งชื่อภาษาไทยนี่ก็คืออาจารย์อมาตย์เอกพระอาจวิทยาคม
3: ครับ
2: หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์นายแพทย์จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์นะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลการเรียนการสอนแพทย์แผนตะวันตกนะครับในสมัยนั้นนะครับอยู่แรกเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
3: แล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับเนี่ย
2: พูดภาษาไทยได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกของมิชชันนารีครับที่มาเกิดในเมืองไทย
1: ในปี2434หมอเอก็เขียนจดหมายไปบอกหมอยอดบอกว่าให้รีบกลับมาแล้วมารับตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนแพทย์หมอยอดก็ได้เข้ามาแล้วมาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแพทย์เมื่อวันที่1มกราคม2435แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางไทยก็ได้จัดการสอนแพทย์แผนไทยอย่างดีขึ้นแพทย์คนสำคัญจากในวังมาเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายแพทย์แผนไทย
2: อาจารย์หม่อมเจ้าเจียกจะเป็นคนดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนแผนไทย
3: ครับ
1: หม่อมเจ้าเจียกทินกรราชตระกูลทินกรนี่เป็นราชตระกูลแพทย์แผนไทยแท้ๆตระกูลหนึ่งนะครับ
3: การอยู่ไฟของผู้หญิงหลังคลอดในอดีตนะครับแตกต่างจากการอยู่ไฟในปัจจุบันครับในอดีตเองนะครับการอยู่ไฟเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายช็อกเพราะขาดน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับดังนั้นในปี2439นะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์พยาบาลและหญิงผดุงครรภ์ขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ทำคลอดที่โรงพยาบาลและยกเลิกการอยู่ไฟหลังคลอดโดยมีการแจกเบาะผ้าอ้อมและเงิน4บาทด้วยครับ
2: ประเทศไทยเนี่ยช่วงแรกๆที่มีโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับเรายังไม่มีความรู้หรือว่าคนไทยที่มีความรู้ด้านการแพทย์แผนตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยอาจารย์หมอฝรั่งเนี่ยครับเข้ามาช่วยสอนอาจารย์เอลิสเนี่ยครับเป็นท่านหนึ่งอาจารย์เอลิสเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยครับโดยผ่านทางมูลนิธิที่ชื่อว่าล็อกกี้เฟลเลอร์ล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยครับจะเป็นมูลนิธิที่เขาสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย
3: ์การที่อาจารย์เอลิสเข้ามาครับมาปรับหลักสูตรอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
2: ก็คืออาจารย์เอลิสเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับมาช่วยวางหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ใหม่เลยนะครับทำให้การเรียนการสอนแพทย์ของเราเนี่ยครับมีหลักสูตร6ปีตามเหมือนสากลเลยนะครับทำให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนแพทย์เนี่ยเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่การเรียนการสอนแพทย์แต่เป็นการวางรากฐานให้กับระบบสาธารณสุขไทยด้วย
3: ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิ Lockie Feller เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2464นะครับในตอนนั้นเองรัฐบาลก็ต้องแสวงหาคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเจรจาซึ่งต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเป็นเจ้านายชั้นสูงต้องมีความรู้หลายภาษาและมีความรู้ทางด้านการแพทย์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นจึงทำหนังสือทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ให้มาเป็นผู้แทนในการเจรจาครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระพิดาต่อรองจงเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรขาดท่านก็พระราชทานโดยทุนส่วนพระองค์เนี่ยได้สร้างตึกในโรงพยาบาลศรีราชเนี่ย4หลังนะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นคือแผนผังของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยท่านเป็นคนวางผังเองตึกผู้ป่วยให้วางตัวไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกเอาด้านแคบไปทางทิศตะวันตกด้านกว้างอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ทั้งหมดเป็นแถวแถวมาเพื่อให้แดดบ่ายไม่เข้าในวอร์ดแล้วก็ลมเข้าได้ตลอดนะครับอีกอย่างนึงก็คือท่านได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้อาจารย์ของศรีราชไปเรียนในต่างประเทศเยอะหลายคนนะครับ2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จมาพระราชทานปริญญาที่ศรีราชท่านก็มีพระราชปรารภว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผลิตแพท

0: ให้ได้มากขึ้นทีนี้ศรีราชตอนนั้นเนี่ยขยายไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันถูกระเบิดไปหลายหลังอธิการบดีก็ไปหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาองค์สภากาชาติก็ตกลงกันได้สำเร็จก็ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งก็ค่อยๆเจริญพอถึง2500คือ10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมีแพทย์จากทั้ง2โรงเรียนจบก็ปีละ200แล้วก็ได้เปิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่3คือที่เชียงใหม่
1: ในสมัยรัชกาลที่6มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นรากฐานที่สำคัญของการสาธารณสุขสยามมาจนถึงปัจจุบันก็คือการกระจายการแพทย์ออกไปยังต่างจังหวัดโดยการจัดตั้งสถานบำบัดโรคและจำหน่ายยาซึ่งต่อมาก็คือสุขศาลาแล้วก็กลายเป็นอนามัยแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปัจจุบันครับ
2: ประเทศไทยตั้งแต่2460เป็นต้นมาจากการที่รัฐเนี่ยเอาการสาธารณสุขเนี่ยมาเป็นหน้าที่ของรัฐมันก็ทำให้โรคระบาดที่รุนแรงอย่างห่าเนี่ยลดลงเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันอยีวาตกโรควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีสถานผลิตวัคซีนเองที่สถานสวภาแล้วก็มีเซรุ่มป้องกันพิษงูคนที่จะตายด้วยพิษงูก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นระบบสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นแล้วก็เพื่อตอบโต้จัดการกับโรคระบาดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคณะราษฎรก็มีโรงพยาบาลชั้นรองเนาะซึ่งเรียกว่าสุขศาลาก็คือโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์แผนใหม่ประจำเนี่ยสุขศาลาชั้น1ชั้น2สำหรับแจกยาทำการรักษาเล็กๆน้อยๆดูแลส่งเสริมสุขภาพลูกฝีอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีสุขศาลาเนี่ยกระจายไปทุกอำเภอตั้งแต่ทศวรรษ2490ต้นมาก็กระจายลงไปในระดับตำบลเนาะต่อมาเขาเรียกว่าเป็นสถานีอนามัยเนาะเป็นโรงพยาบาลประชุมชนในระดับอำเภอเนาะแล้วก็สถานีอนามัยหรือว่าเป็นรปสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในระดับตำบลต่อมา2497เรามีโรงพยาบาลครบทุกจังหวัดเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีระบบบริการของการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยครบทุกจังหวัดและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
3: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยนะพื้นฐานต่อมาจนกระทั่งกลายมาเป็นกลุ่มอาสาสมัครหรือว่าอสมนี่แหละนะคะที่เป็นสร้างพื้นที่ของคนมากกว่าอาคารคือโรงพยาบาลมันคืออาคารนะคะแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือหรือเปล่าแล้วมันจะมีอะไรพร้อมหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะไปพร้อมกับตัวอาคารได้พอมาในเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ากลุ่มเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญที่มันต่อเนื่องมานะคะซึ่งกลุ่มอสมอะไรต่ออะไรก็อยู่ในช่วงราวๆ2520ขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้ว40ปีในการที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองในการจัดการดูแลเรื่องสุขภาพแบบนี้มันก็เห็นผลในวันนี้พอสมควรเลยในเรื่องที่มีการดูแลชุมชน
2: ซึ่งนี่ก็คือการที่การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโรคชาวบ้านผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งมันทำให้การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะทำงานกับประชาชนได้อย่างไหลลื่นเนาะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างระบบของการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในยุคสมัยใหม่ที่เราเผชิญ
3: สังคมไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนในการรักษาโรคมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าการฟื้นความรู้การจัดการความรู้การประสานความรู้เก่าความรู้ใหม่เพราะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราควบคุม เหลือโรคระบาดได้ดีพอสมควรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องพื้นฐานโครงสร้างเดิมที่เราพยายามในการรองรับในเรื่องของการรักษาโรคระบาดมาโดยตลอดเลยนะกว่า200ปี

ลอดระยะเวลา240ปีของกรุงรัตนโกสินทร์พวกเราทุกคนเผชิญกับความเจ็บป่วยเผชิญกับโรคระบาดต่างๆมาหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญทำให้ระบบสาธารณสุขของเราได้เรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในปัจจุบันด้วยนะครับที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการรับมือกับโควิด-19และแน่นอนครับอาจจะมีบางสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับคนรุ่นต่อๆไปในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีทิดาในสมเด็จ

พระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งสี่ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรนราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพ
พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร
ัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสเป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางตะเคียนปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: be eating,
7: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชียสบ๊ายบาย
9: ถ้าให้เปรียบโนรากับเช
8: ชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
9: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
10: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
8: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
10: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
11: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
10: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
12: พลังแสงทะลุมิติ
13: โอ้โหนี่มันนอกโลก
14: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
12: ้พลังแห่งความคิด
14: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลัง

เกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1896ณบริเวณเวียงเหล็กซึ่งเป็นที่พำนักของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นพระวิหารหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ถัดไปเป็นพระปรางประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดมีบนดบขนาดอยู่สองข้างของปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดปรางประธานได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2411โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านภายในคูหาพระปรางประธานประดิษฐานพระปรางจำลองและรอยพระพุทธบาทที่ซุ้มด้านทิศเหนือของปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระเจ้าอู่ทองด้านหลังของปรางประธานเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2499ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงเป็นวิหารพระพุทธสายญาติซึ่งองค์พระได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศาลาเปลื้องเครื่องวิหารรายและเจดีย์ใหญ่น้อยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าเจดีย์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ

0: สวัสดีครับหมู่พระราชมณเทียนขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระราชวังวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ
1: หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณเทียนที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่าง
2: ๆหากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2173ณบริเวณที่ซึ่งเป็นนิวาสถานของพระราชชนนีแผนผังของวัดเป็นการจำลองคติจักรวาลอันมีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นภายในวัดถูกกำหนดอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลตั้งอยู่บนพื้นที่ยกระดับสูงลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นลำดับโดยปรางประธานตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของวัดเป็นระดับสูงสุดมีปรางขนาดย่อม4องค์ตั้งอยู่ที่มุมถัดออกมาเป็นแนวระเบียงคดตามแนวระเบียงคดตรงทิศทั้ง8มีอาคารทรงปราสาทที่เรียกกันว่าเมนทิศเมนมุมตั้งอยู่ในระเบียงคดและเมนประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทางด้านทิศเหนือของวัดมีเจดีย์รายขนาดเล็กตั้งอยู่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมโกศซึ่งถูกกล่าวโทษว่าเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลจึงต้องพระราชอาญาเคี่ยนจนสิ้นพระชนแล้วนำพระศพมาฝังไว้ที่วัดชัยวัฒนารามด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ขนาบอยู่ทั้งสองข้างเชื่อว่าเจดีย์ทั้งสององค์นี้เป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระเจ้าประสาททอง

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.

ีถึงเวลา12นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18นาฬิกา6นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอ
1: คีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับ เอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นไงถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมาอันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ขุดทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบนๆร่องเขาเนี่ยจะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใหญ่ใหญ่เยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่งั้นอ่ะปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเหรอเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนี้นั่นอ่าเล็บ
0: เอานะเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหนี่หนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับน
0: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
1: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องนับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
2: าดูหินในใจหินแล้ว
1: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุสิ
2: เมื่อกี้
0: คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
2: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
2: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
2: ในถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งแล้วชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
2: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้คนยากเดี๋ยวเวียนแหล่ขอแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ

0: มามาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
1: จ้ะ
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีคลื่นเยอะแยะไม่มีคลื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มัน
0: ไม่ลึกมาก
1: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เ
1: นี่ย
0: เหมือนแสงแดดมัน
1: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส่งถึงด้วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
2: นี่ไง
1: นู่นเห็นยัง
2: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
2: เสียงดังตรงนี้แหละ
0: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มาอย
0: ่
1: างน
0: ี
1: ้ก่อนนะ
0: เฮ้ยอุ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
1: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบาๆ
0: คือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
0: โอ้โหเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได้
0: เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วผมก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: ฟิตเฟส
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: ได
0: ้กรอบแตกทั้งโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีถ้าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
0: แล้วตรงนี้ไปหมดเลย
1: ไม่ถ่าย
0: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับอย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
1: ใช่
0: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ําแห้งเยอะ
0: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงถ้าโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปรียบเลย

านอร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับคือพอเรา

0: ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
1: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
0: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับ

0: เตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือกะทิกันแหละ
1: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
0: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะ
2: น้อยมากนะครับ
0: แล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
3: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
0: ได้ทั้งตัวเลย
3: มันเป็นพิษจ
0: ้ะ
1: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
0: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเนาะเอาแบบให้มันแบบ
3: เนี่ยขนาดนี้ได
0: ้อ๋อโอเค
3: ไม่ต้องถี
0: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
3: ได้เลย
0: ผู้ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
3: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
0: อ๋อต้องคนเบา
3: ๆใช
0: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
3: ค่ะกะปิเครื่องแกง
0: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
3: พูดใส่กะปิไปได้เลย
0: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ้ะ
3: จ้ะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
3: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
0: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
3: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
0: สุกแล้วเนาะต้มไว้นะครับ
1: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
0: เยอะไปไหม
3: ได้แ
0: ล้วน้ำตาลประมาณนี้นะครับ
3: ได้นะ
0: ได้นะ
3: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
0: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
3: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
0: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
3: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
0: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่ายๆ
3: ใช
0: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
3: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตร
1: งไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช
1: ่พี่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พุกเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบ

0: ยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตำครับ
1: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
2: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
1: และมะขาม
2: มะขาม
1: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตั้งเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
2: น
1: ี
2: ่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
1: ยำ
2: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมาด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
2: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: เดี๋ยวผู้ตักให้เลยนี่แกงนะ
1: อร่อยไหม
2: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
2: หอมนะหอม
3: ครับ
1: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
3: ต้องประมาณนี้นะ
1: ใช่
3: ลองดูครับ
1: อร่อยไหม
2: ม
1: ัน
2: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไม่อร่อยนี่มันจะไม
3: ่
2: เค็ม
3: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลย
1: อร่อยมาก
3: ทำเองต้องอร่อยอยู่แล้ว
0: อวันนี้นะครับมาก่อนต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
4: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี
5: ้อมรินทร์ทีวี
6: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
7: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต้

0: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
0: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดขุนแสนตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองริมแม่น้ำลพบุรีสันนิษฐานว่าคงเป็นวัดที่มีมาก่อนรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาเนื่องจากมีการกล่าวถึงวัดนี้ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกลับมาจากเมืองแครงได้มีชาวมอญนำโดยพระมหาเถรคันช่องพระยาเกียรติและพระยารามติดตามมาด้วยสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาเถรคันช่องจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุส่วนพระยาเกียรติพระยารามให้อยู่ที่วัดขุนแสนภายในวัดมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดด้านหน้ามีวิหารตั้งอยู่วิหารหันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรีมีประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีเจดีย์รายซึ่งเหลือเพียงส่วนฐานตั้งขนาบอยู่ด้านข้างทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งคงจะสร้างขึ้นในสมัยหลังเนื่องจากพบหลักฐานการก่อกำแพงแก้วทับฐานเจดีย์รายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

บูรณะวัดขุนแสนเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับนิวาสสถานของพระยาเกียรติและพระยารามซึ่งเป็นผู้มีความสำคัญในฐานะต้นตระกูลของพระบรมจักรีวงศ์โดยก่อพระเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ครอบเจดีย์ประธานในสมัยอยุธยาและสร้างอุโบสถศาลาโถงแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งใน

คเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเว้นเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าแล้วยังไม่สักป่า2ป่าแต่ว่าเขาจะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติแล้วกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญเลยในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับเราสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแหละก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีอ่ะสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับละส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคลงภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วยจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

0: โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนผมไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากๆเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะแล้วอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงแล้วทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกิน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่เองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปละนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวละแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละถึง5ปีที่แล้วอ่ะเรามีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานละเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: ตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการพลังเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่เขาก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริบใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่าง

จัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนอะไรที่นี่หรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้านะครับและพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับการเป็นพลเมืองที่ดีกันชีต้าเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดีที่โรงเรียนมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: เคยค่ะ
0: งั้นไหนบอกคุณครูหน่อยครับว่าการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้าง
1: พลเมืองที่ดีนะคะมี8ข้อด้วยกันค่ะข้อ1 นะคะรับผิดชอบในหน้าที่การงานค่ะข้อ2 นะคะมีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะข้อ3 นะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคมค่ะข้อ4 นะคะมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะข้อ5 นะคะมีค่านิยมประชาธิปไตยค่ะข้อ6 นะคะมีความกตัญญูกตเวทีค่ะข้อ7 นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะและข้อ8 นะคะมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงานที่สุจริตค่ะ
0: โอ้โหชีต้านะครับสามารถเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการของการเป็นพลเมืองดีได้ครบทุกข้อเลยนะครับเก่งมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการได้คือการที่เราได้ลงมือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจริงๆวันนี้คุณครูเลยจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมกัน
1: ทำกิจกรรมอะไรหรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้ากับเด็กๆทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมจิตอาการชีต้ารู้จักการทำกิจกรรมจิตอาสาไหมครับ
1: จิตอาสาก็อย่างเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงลำคลองใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นจิตอาสารูปแบบหนึ่งครับในการที่เราจะลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วนะครับการทำจิตอาสาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลดขยะหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละโดยการที่เรานึกถึงคนอื่นทำความดีอยู่เสมอนะครับทำความดีด้วยความสมัครใจจากหัวใจของเราโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งนี้จะทำให้คนรอบข้างของเราสังคมของเรามีความสุขแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาด้วยชีต้า
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นหนูอยากไปทำจิตอาสาแล้วค่ะ
0: เอาละครับนะชีต้าตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะพาชีต้าไปทำกิจกรรมจิตอาสานะครับชีต้ารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยสามารถทำจิตอาสาเป็นอาชีพและเราสามารถทำอาชีพที่เป็นจิตอาสาไปตลอดเวลาได้นะชีต้า
1: อาชีพแบบนี้มีด้วยเหรอคะ
0: มีสิครับชีต้าเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านนะครับไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันครับ
2: เอียมดีรีไซเคิลครับเป็นธุรกิจจัดการวัสดุรีไซเคิลและของเหลือใช้